ยังจำได้ขั้นแรกเราทำยังไงนะครับนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจว่าโจทย์นั้นเนี่ยเมื่ออ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาในสถานการณ์ว่าในโจทย์นั้นมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนนะครับก็จะต้องตีความแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้ได้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปคืออะไรครับยังจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าก็จะต้องวางแผนในการแก้โจทย์หรือว่าสถานการณ์นั้นๆถูกต้องไหมครับในการวางแผนนั้นนักเรียนก็จะต้องทราบว่าจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรอาจจะเขียนออกมาอยู่ในรูปอะไรครับประโยคสัญลักษณ์นั่นเองเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็คิดมาใช่ไหมครับวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามแผนตามที่เราได้วางแผนกันไว้นะครับเมื่อคิดได้คำตอบออกมาเสร็จนักเรียนทำยังไงต่อครับหาคำตอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อเอ่ยตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองทีนี้อย่างที่ได้บอกไปครับก็คือการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็น1ขั้นตอนหรือว่า2ขั้นตอนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นอย่างที่คุณครูได้ทบทวนไปเลยครับโดยนักเรียนนะครับในวันนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบกันก่อนอย่างที่ได้บอกไปวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องทํา2ชั้นแต่ว่าถ้าเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการบวกลบคูณหารรากคูณของเศษส่วนและจํานวนคละคุณครูเชื่อว่าในชั่วโมงนี้ไม่ยากเลยนักเรียนคงจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกที่คุณครูได้ยกมาให้กับนักเรียนก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับช่วยอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังดังๆพร้อมกันเลยครับ1 2 3เริ่มเลยครับ

ครับจากโจทย์นี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจโจทย์แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันว่าเมื่อนักเรียนนะครับทำความเข้าใจโจทย์แล้วนักเรียนมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้หรือว่ามีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะได้วิเคราะห์โจทย์คร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับจากสถานการณ์นี้ครับนักเรียนเขาบอกว่าตลาดและวัดอยู่ห่างกัน 2.45 กิโลเมตรบ้านของเอ็มอยู่ระหว่างตลาดกับวัดและอยู่ห่างจากวัด 1.14 กิโลเมตรในเวลาเช้าเอ็มต้องขี่จักรยานไปซื้ออาหารที่ตลาดทุกวันโดยในแต่ละวันเอมขี่รถจักรยานเขาถามว่าขี่ไปกลับจากบ้านไปตลาดเนี่ยเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันครับเมื่อนักเรียนได้ทำการวิเคราะห์โจทย์แล้วนะครับสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: นักเรียนบอกคุณนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

0: กิโลเมตร
1: ครับสิ่งที่โจทย์ถามนั้นก็คือในแต่ละวันเอมขี่รถจักรยานไปกลับจากบ้านไปตลาดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรครับต่อไปครับนักเรียนโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆเลยครับ

0: ช่แล้วครับสำหรับสิ่งที่โจทย์กำหนดนั้นก็คือตลาดและวัดอยู่ห่างกัน2.45กิโลเมตรบ้านของเอมอยู่ระหว่างตลาดกับวัดและอยู่ห่างจากวัด1.14กิโลเมตรนั่นเองครับทีนี้ครับนักเรียนเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับใครบอกครูได้บ้างครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรจากโจทย์ข้อนี้มีไหมเอ่ยมีไหมครับเป็นสรวิทย์นะครับในกลุ่มที่3สรวิทย์ครับบอกครูหน่อยครับว่าเราจะหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไรครับอันดับแรกต้องทำยังไงก่อน
1: นำ2เศษ4ส่วน5มาลบกับ1เศษ1ส่วน4ครับ
0: นำ2กับวัดนี่ห่างกัน2เศษ4ส่วน5กิโลต่อไปครับเขาบอกว่าบ้านของเอมเนี่ยอยู่ระหว่างตลาดกับวัดถูกต้องไหมครับและอยู่ห่างจากวัด1เศษ1ส่วน4กิโลเมตรนั้นบ้านเอมก็ต้องอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับซึ่งอยู่ระหว่างตลาดกับวัดทีนี้ถามเมื่อเรียนต่อว่าแล้วเราจะหาระยะทางจากบ้านเอมเนี่ยไปตลาดหาได้จากอะไรครับจากรูปนี้นำอะไรครับนำ2เศษ4ส่วน5ที่เป็นระยะห่างจากตลาดไปวัดเนี่ยระยะทางจากตลาดไปวัดเนี่ยนำมาลบด้วยระยะทางจากบ้านเอมไปวัดนั่นเองเราก็จะได้เป็นส่วนนี้ออกมาซึ่งเป็นอะไรครับระยะทางจากตลาดไปบ้านของเอมนะครับเราก็จะนำอะไรครับนำ2เศษ4ส่วน5มาลบด้วยเท่าไหร่ก่อนครับ1เศษ1ส่วน4ถ้าสมมุติว่าจะต้องขี่นะครับขี่รถจักรยานเนี่ยไปตลาดแล้วต้องเป็นไงครับต้องกลับมาอีกเนี่ยระยะทางจะเป็นกี่เท่าครับ
1: 2
0: เท่าดังนั้นเราจะสามารถหาได้ไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเอมขี่รถจักรยานไปกลับจากบ้านไปตลาดเนี่ยเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรสำหรับขั้นที่2นะครับก็คืออย่างที่ได้บอกไปเราจะหาระยะทางจากบ้านนะครับบ้านเอมนั้นไปกลับจากบ้านขาไปแล้วก็ขากลับก็จะเป็นกี่เท่าครับนักเรียน2เท่าระยะทางเป็น2เท่าดังนั้นเราจึงนำ2ไปคูณกับอะไรครับ
1: 2
0: ระยะทางจากบ้านเอมไปตลาดนั่นเองเห็นไหมครับนักเรียนครับถามนักเรียนว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราสามารถเขียนได้ว่าอย่างไร

0: ครับนักเรียนตอบครูดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 1 2 4ในวงเล็บ2 4ส่วน5ลบด้วย1เซนติเมต
0: รครับก็เป็น2คูณในวงเล็บนะครับก็จะเป็น2เศษ4ส่วน5ลบด้วย1เศษ1ส่วน4นั่นเองครับทีนี้นักเรียนมาช่วยครูหน่อยครับในการแสดงวิธีคิดนั้นเราจะทำยังไงดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ในวงเล็บของเราเป็นการลบกันของจำนวนคละการลบกันของจำนวนคละมีวิธีการทำอย่างไรครับ
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนั่นเองนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่า2เศษ4ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 14ส่วน5ครับลบด้วย1เศษ1ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ5ส
0: ่
2: วน
0: 4เศษ5ส่วน4ครับ5กับ4เนี่ยตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนในเรื่องของการลบเศษส่วน5กับ4เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้ครับ20นั่นเองถ้าต้องการเปลี่ยนเศษ14ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น20นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
2: 4
0: นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ5ส่วน4ล่ะครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น20นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดี
2: 5
0: นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับทีนี้14คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ56นั่นเองเก่งมากครับได้เป็นเศษ56ส่วน20แล้ว5คูณ5นะครับนักเรียน
2: 25
0: หลังจากนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันนะครับ56ลบด้วย25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ31นั่นเองได้เป็นเศษ31ส่วน20พอทีนี้นะครับนักเรียนสังเกตต่อก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเราจะนำจำนวนนับไปทำอะไรครับ
2: ไป
0: คูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนำ2ไปคูณกับ31ส่วน20ช่วยคูณหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่สามารถนำอาหารเศษและส่วนได้ไหมครับ
2: มีค่ะ
0: ใช้จำนวนนับใดดีเอ่ยใช้2นั่นเองเห็นไหมครับ2นำอาหาร2ได้1 2นำอาหาร20ได้10ครับก็จะได้เป็นเศษ31ส่วน10เศษ31ส่วน10ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับยังช่วยหน่อยครับเศษ31ส่วน10เขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย3เศษ1ส่วน10นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบที่ได้ออกมาคือ3เศษ1ส่วน10เมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราต้องมีการตรวจสอบคำตอบถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบคำตอบของข้อนี้นะครับแต่ก่อนอื่นสรุปคำตอบกันก่อนนักเรียนครับจากคำตอบที่ได้มาสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ

ครับสำหรับสรุปคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือเอมขี่รถจักรยานไปกลับจากบ้านไปตลาดเนี่ยเป็นระยะทาง3เศษ1ส่วน10กิโลเมตรครับขั้นต่อไปครับอย่างที่ได้บอกไปเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับเรียนครับเนื่องจาก2เศษ4ส่วน5เนี่ยใกล้เคียง3ถูกต้องไหมครับก็ประมาณ2กว่าและ1

0: ต่อไปนะครับเขาบอกว่าดังนั้น2เศษ4ส่วน5เมื่อลบด้วย1เศษ1ส่วน4เนี่ยก็จะต้องมีค่ามากกว่า2แต่ว่าน้อยกว่าขอโทษครับต้องมีค่ามากกว่า1แต่ว่าต้องน้อยกว่า2อย่างแน่นอนนะครับซึ่ง2ถามนักเรียนนะครับ2คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2แล้ว2คูณกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4นะครับแต่2เศษ4ส่วน5ลบด้วย1เศษ1ส่วน4เนี่ยมีค่าเป็นไงครับอยู่ระหว่าง1และ2ถ้าสมมุติว่านํา2คูณ2เศษ4ส่วน5ลบด้วย1เศษ1ส่วน4เนี่ยก็จะต้องคำตอบนะครับก็จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง2และ4ถูกต้องไหมครับก็คือจะต้องมากกว่า2แล้วก็น้อยกว่า4อย่างแน่นอนและคำตอบที่เราได้มานั้นคือเท่าไหร่ครับ3เศษ1ส่วน10ซึ่ง3เศษ1ส่วน10เนี่ยมากกว่า2ไหมครับมากกว่า2แล้วน้อยกว่า4ไหมครับน้อยกว่า4ก็คืออยู่ประมาณ3หน่อยๆ3กว่าๆถูกต้องไหมครับดังนั้นคำตอบของเราเนี่ย3เศษ1ส่วน10จึงเป็นคำตอบที่เป็นไงครับสมเหตุสมผลนั่นเองทีนี้เมื่อผ่านโจทย์ข้อที่1ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์หรือว่าสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์กันแล้วก็หาคำตอบว่าจากโจทย์ข้อนี้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นั่นเองนักเรียนช่วยครูในนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟังดังๆนะครับสำหรับข้อนี้ครับ
1: แม่ค่ะ
0: ครับโจทย์ก็คือแม่ค้านำพริกไทยเม็ด24กิโลกรัมครับแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ1ส่วน4กิโลกรัมถ้ามาถึงบรรทัดนี้นักเรียนหลายคนนะครับจะมองออกแล้วว่าจะต้องใช้กระบวนการใดก่อนนะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใดบวกลบคูณหารนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์ดูก่อนหลังจากนั้นเมื่อแบ่งใส่ถุงแม่ค้าทำยังไงต่อครับนำไปขายโดยขายถุงละกี่บาทเอ่ย55บาทนะครับถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดได้หมดเลยเนี่ยถามว่าจะได้เงินกี่บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีวิธีการวางแผนในการแก้สถานการณ์หรือว่าแก้โจทย์นี้อย่างไรและเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมืออ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ได้เลยครับขั้นตอนแรกทำยังไงเนี่ยข้อนี้นำอะไรก่อน24ไปหารด้วยเศษ1ส่วน4ก่อนใช่ไหมก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนถุงพริกไทยทั้งหมดเมื่อได้เป็นจำนวนถุงพริกไทยทั้งหมดเนี่ยนำจำนวนถุงพริกไทยเนี่ยไปขาย55บาทก็คือไปคูณกับ55บาทคือนำจำนวนถุงไปคูณกับราคาของพริกไทยแต่ละถุงใช่ไหมนะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนว่าฟังนะถามนักเรียนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วก็หาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดเนี่ยได้อย่างไรนี่อันนี้อ้าวมาครับตอนนี้นักเรียนคงจะร่วมการวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนก็จะต้องวางแผนในการแก้โจทย์นี้ถูกต้องไหมครับ เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้ครับแม่ค้านำพริกไทยเม็ด24 กรัม

0: แบ่งใส่ถุงถุงละเศษ 1/4 กิโลกรัมโดยขายถุงละ55บาทถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดหมดเลยนะครับจะได้เงินกี่บาทนั่นเองครับมึงเรียนครับถามมึงเรียนก่อนเลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับมึงเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูดังๆเลยครับที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดเนี่ยได้อย่างไรครับมีใครบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดเนี่ยได้อย่างไรมีใครบอกได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางมีไหมครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าเราจะหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยได้อย่างไรครับ
1: นำ24มาหารด้วยเศษ 1/4 แล้วนำมาคูณ55คร
0: ับ สรวิทย์ครับบอกว่านำ24ไปหารด้วยเศษ 1/4 ก่อนใช่ไหมครับก็คือเราจะหาว่ามีจำนวนถุงของพริกไทยเม็ดเนี่ยที่แม่ค้าแบ่งเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ถุงก่อนหลังจากนั้นนำจำนวนถุงไปทำอะไรครับ
1: นำจำนวนถุงไปคูณกัน
0: ไปคูณกับ55ที่เป็นราคาขายต่อ1ถุงใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่แม่ค้าจะได้เพราะว่าแม่ค้าเขาขายได้หมดเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องหาจำนวนถุงที่บรรจุพริกไทยเม็ดทั้งหมดก่อนครับแล้วนำจำนวนถุงที่บรรจุพริกไทยเม็ดเนี่ยไปคูณกับ55ครับเพราะแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดถุงละ55บาทครับนักเรียนครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใครบอกคุณครูได้บ้างครับตอบได้เลยครับธนชาติ
2: 24หารเศษ 1/4 คูณ55ครับ
0: นำ24ไปหารด้วยเศษ 1/4 ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็นำไปคูณกับ 55จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองปรบมือให้ธนชาติด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับอย่างที่ธนชาติได้บอกไปแล้วก็สรวิทย์ได้บอกไปครับนำ24ไปหารด้วยเศษ 1/4 ก่อนนี่เห็นไหมครับจะได้ออกมาเป็นจำนวนถุงนั่นเองนะครับดังนั้นจำนวนถุงเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากนำเศษ 1/4 ครับไปหาร24ก็จะได้เป็น24หารด้วยเศษ 1/4 เพราะอะไรเพราะจำนวนพริกไทยเม็ดนะครับจะลดลงครั้งละเศษ 1/4 กิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมครับเป็นการลดลงเท่าๆกันนะครับก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการหารนั่นเองครับโดยสิ่งที่เพื่อนต้นทางได้ตอบไปแล้วนะครับในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นั้นสามารถเขียนได้ว่าวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บก็จะเป็น24หารด้วยเศษ 1/4 ครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ55จึงได้เป็นคำตอบของข้อนี้ครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบของข้อนี้กันเลยครับเริ่มจาก24หารด้วยเศษ 1/4 กันก่อนต้องเรียนช่วยคุณหน่อยครับว่า24หารด้วยเศษ 1/4 อยู่ในเรื่องใดที่เราเคยได้เรียนมาครับ
3: อยู่ในเรื่องจำนวนนับหารด้วยเศษ
0: เก่งมากครับอยู่ในเรื่องของจำนวนนับหารด้วยเศษ 1/4 ก็เป็น24หารด้วยเศษ 1/4 นั่นเองเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นอะไรเอ่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ 1/4 มั้ยครับไม่ใช่นำไปคูณกับเท่าไหร่เอ่ยส่วนกลับของเศษ 1/4 ก็คือเศษ4ส่วน1นั่นเองเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ55เรียนช่วยคุณหน่อยครับว่า24คูณกับ4มีค่าเท่ากับเท่าใดครับ
3: 96
0: ได้เป็น96ครับเราจะนำ96ไปคูณกับ55ก็จะออกมาเป็นจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดได้นั่นเองครับ96คูณ55มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ

0: มีคนบอกว่าได้ 5,280 มีได้คำตอบอื่นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูนะครับ96คูณ55นักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่กันครับ5280เท่ากันเลยนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย5280นะครับเพื่อนักเรียนต้นทางหลายกลุ่มก็ได้เป็น5280ดังนั้นมาเฉลยเลยนี่เห็นไหมครับได้เป็น5280ปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นคำตอบที่เราได้มาเป็น5280เดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันก่อนนะครับนักเรียนครับเราจะสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับครับถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดหมดจะได้เงิน 5,280 บาทครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนได้สังเกตเนื่องจากบรรจุพริกไทยเม็ดถุงละเศษ 1/4 กิโลกรัมนะครับแสดงว่าพริกไทยเม็ด1กิโลเนี่ยจะบรรจุได้กี่ถุงครับ
1: 4ถุง
0: บรรจุได้4ถุงจากโจทย์มีทั้งหมดกี่กิโลครับสำหรับพริกไทยที่แม่มีพริกไทยเม็ดนะครับมีทั้งหมด24กิโลกรัมนักเรียนคิดว่าจะบรรจุได้กี่ถุงครับ24กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมบรรจุได้4ถุงถ้า24กิโลกรัมก็จะต้องบรรจุได
1: ้
0: 96ถุงก็คือนำ24ไปคูณกับ4นั่นเองได้เป็น96ถุงทีนี้นะครับให้นักเรียนได้สังเกตต่อถ้า100นะครับนำไปคูณกับ55จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 5,500 นะครับเขาบอกว่า96เนี่ยอยู่ใกล้เคียง100นะครับแสดงว่า 5,280 เนี่ยที่เป็นคำตอบมีค่าใกล้เคียง 5,500 ไหมครับ 5,500 นักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่า96เนี่ยใกล้เคียง100และ100คูณ55เท่ากับ 5,500 แต่ว่า 5,280 ที่เราคิดได้ออกมานะครับเป็นจำนวนเงินที่แม่ขายได้96ถุงเนี่ยได้เป็น 5,280 ก็อยู่ใกล้เคียงกับ 5,500 ดังนั้น5,280 จึงเป็นคำตอบที่เป็นไงครับสมเหตุสมผลนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

ใช่แล้วครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็น1ขั้นตอนหรือว่า2ขั้นตอนนะครับหรืออาจจะเป็น2ขั้นตอนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนวางแผนแก้ปัญหาครับแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาหลังจากนั้นเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กันไปกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็น2ขั้นตอนแล้วนะครับแล้วก็รู้เรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดที่ 1.29 ในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ดูนะครับโดยนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วก็หาคำตอบออกมานั่นเองโดยในแบบฝึกหัดนะครับที่ 1.29 นั้นสำหรับข้อที่1ครับเขาบอกว่าวันแรกนักกีฬาว่ายน้ำใช้เวลาซ้อมว่ายน้ำ 3.506 ชั่วโมงวันที่2ใช้เวลาซ้อมว่ายน้ำน้อยกว่าวันแรกเศษ 1/8 ชั่วโมงในเวลา2วันนักกีฬาว่ายน้ำใช้เวลาซ้อมว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องหาก่อนว่าวันแรกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็วันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นอาจจะนำเวลาทั้ง2นะครับทั้ง2วันเนี่ยมาบวกกันนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ในส่วนของข้อที่2นะครับโจทย์ก็คือลุงนำน้ำผึ้ง6เศษ3ส่วน4ลิตรมาบรรจุขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรแล้วนำมาขายขวดละ350บาทถ้าลุงขายน้ำผึ้งหมดจะได้เงินกี่บาทนะครับคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในวันนี้เนี่ยข้อที่2ในการวิเคราะห์โจทย์นั้นไม่ยากเลยนะครับโจทย์คล้ายกับตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมาให้กับนักเรียนเลยดังนั้นตอนนี้นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอฝากคุณครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับในส่วนแบบฝึกหัดนี้นั่นเองโดยวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปเราเรียนไปเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนะครับนักเรียนก็จะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนเหมือนเดิมโดยนักเรียนก็จะต้องเขียนแสดงวิธรรมออกมาให้ได้นั่นเองครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.30 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.deltv.com

0: ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนมอบทำความเคารพ
2: ขอ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พระปรางวัดเจ้าจันทร์ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีลักษณะเป็นปรางแบบเขมรก่อด้วยศิลาแรงองค์เดียวโดดๆสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่18กำแพงแก้ววัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงหรือวัดพระปรางในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก่อด้วยศิลาแรงแบบเขมรที่ยอดซุ้มประตูกำแพงแก้วทำเป็นปูนปั้นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง4ทิศมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18ศาลตาผาแดงมีลักษณะเป็นโบราณสถานหลังเดี่ยวแบบปราสาทเขมรก่อด้วยศิลาแรงมีการขุดแต่งพบเทวรูปและเทวสตรีซึ่งอาจเทียบได้กับศิลปะเขมรแบบบายอนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18ปรางวัดพระพายหลวงมีลักษณะเป็นปรางสามองค์ปันพังทันพังทลายเหลือเพียงฐานส่วนองค์ด้านทิศเหนือยังคงค่อนข้างสมบูรณ์มีลวดลายปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติโบราณสถานแห่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าในราวกลางพุทธศตวรรษที่18ชุมชนสุโขทัยมีวัฒนธรรมร่วมสมัยกับเขมรในสมัยพระเจ้าชายวรมันที่7พระปรางวัดศรีสวายมีลักษณะเป็นปรางสามองค์แต่ค่อนข้างเพรียวกว่าปรางแบบเขมรทั่วๆไปตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆมีลวดลายปูนปั้นบางส่วนคล้ายลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนพบทับหลังจำหลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์ชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าวัดศรีสวายเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อนแล้วแปลงเป็นพุทธสถานโดยต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้าในภายหลังมีอายุเริ่มต้นราวพุทธศตวรรษที่18
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์

0: โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช

0: ศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
1: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
2: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
0: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
1: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
2: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
0: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
2: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
2: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
0: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
3: เดี๋ยวพ่ออ้าวเฮ้ยเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
3: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
0: และส่วนประกอบของประโยค2ใช่ไหมคะแสดงว่าเราเคยเรียนไปแล้วหรือยังคะ
1: เคยแล้วค่ะ
0: งั้นเรามาทบทวนกันดูดีกว่าเอประโยคนั้นประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ส่วนลูก
1: 2ส่วน
0: 2ส่วนใช่ไหมคะ

0: ส่วนที่หนึ่งค
1: ือ
0: ส่วนของประประอะไรนะส่วนของประธานส่วนที่สองคือส่วนของภาคอะไรคะ
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงเก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเอ๊ะว่านักเรียนเนี่ยยังมีความรู้นะคะความจำเกี่ยวกับเรื่องประโยคมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะมีป้ายนะคะมาให้เด็กๆนะคะ2ป้ายด้วยกันนั่นก็คือป้ายใช่กับไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาข้อความหากข้อความใดเป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าใช่ขึ้นมาแต่ถ้านักเรียนพิจารณาแล้วไม่เป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าไม่ใช่ขึ้นมานั่นเองเอาละค่ะเด็กๆเข้าใจกติกาแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางเข้าใจกติกาไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เด็กๆปลายทางหากไม่มีไม้เด็กๆก็สามารถตอบได้นะคะว่าข้อความที่ครูนำมาให้ดูนั้นใช่หรือไม่ใช่ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะลูกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรรมใช่ไม่ใช่นะคะฉันอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคไหมลูกเอาลงก่อนเดี๋ยวคุณนับ1 2 3คิดว่าเป็นประโยคไหม1 2 3เป็นประโยคทำไมถึงเป็นประโยคลูกแสดงจำได้ไหมว่าประธานคือ
2: นาม
0: วลีส่วนภาคแสดงคือกริยาวลีดังนั้นถ้ามี2 อย่างนี้เป็นประโยคมั้ยลูก
1: เป
0: ็นนั่นเองค่ะอาหาตอบถูกแล้วนะคะ1ข้อต่อไปเดี๋ยวครูนับ1 2 3แล้วเด็กๆยกนะคะ1 2 3ฮันเน่ฮันเน่อันเน่อะทำไมเด็กๆถึงตอบว่าไม่ใช่ลูก
3: เพราะมีแต่นามวลีคร
0: ับ เพราะมีแต่นามวลีดังนั้นคำนี้นะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
3: ไม่
0: เป็นนั่นเองนั่นก็คือไม่ใช่นะคะต่อไปตั้งสติและสมาธิเตรียมนะคะเดี๋ยวใครยกช้าเดี๋ยวครูจะให้คนนั้นเป็นคนตอบพร้อมนะ1 2 3เอาละสิเอาละสิเอาละสิห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนนะลูกห้ามเปลี่ยนนะอะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะมีทั้งใช่และไม่ใช่เด็กๆปลายทางล่ะคะแก้วของฉันไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าแก้วของฉันนั้นเป็นประโยคหรือเปล่าเพราะอะไรเด็กๆถึงคิดว่าเป็นประโยคให้เด็กๆปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะมาถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูนะคะไหนใครตอบว่าใช่เอ่ยสูงสูงสูงสูงใครตอบว่าใช่ลูกใช่สูงสูงคุณครูขอถามความคิดเห็นหน่อยลูกทำไมหนูจึงตอบว่าใช่ลูก

0: แล้วแต่เลยลูกเพราะว่าอะไรคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะ
1: มันเป็นแก้วของฉัน
0: เพราะว่ามันเป็นแก้วของฉันมันก็เลยใช่ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะนั่งลงได้เลยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะใครตอบว่าไม่ใช่เมื่อกี้ยกไม้ขึ้นมาอ่ะยกไม้ขึ้นมาเด็กๆคะอ่ะเอาไม้เอามือลงค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าแก้วของฉันทำไมจึงไม่ใช่ประโยคลูกเพราะว่าอะไรลูกตอบดังๆหน่อยสิ
2: เป็นนามวลี
0: ดังนั้นแก้วของฉันเป็นประโยคไหมคะ
2: ไม่เป็น
0: คำตอบนะคะนั่นก็คือไม่ใช่ประโยคนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้วของฉันเป็นนามวลีนะคะดังนั้นถ้ามีแค่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีจะถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม
0: ่เป็นนะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนอีกหนึ่งข้อกันลองดูนะคะน้องร้องไห้หนึ่งสองสามบางคนยังงงอยู่เลยเอ๊ะไปไหนนะไปไหนนะยังงงอยู่เลยอ่ะเอามือลงค่ะเลขที่21เลขที่21คะไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าน้องร้องไห้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะนักเรียนดูจากไหนเอ่ย
1: เพราะว่ามีกริยาวลีแล้วก็นามวลี
0: มีอ่ะเราพูดเอาใหม่ก่อนคำว่าน้องเป็นอะไรลูก
1: น้องเป็นนามวลีค่ะ
0: น้องเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธานค่ะ
0: เป็นประธานคำว่าร้องไห้เป็น
1: กริยาวลีค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงดังนั้นข้อความนี้จึงเป็น
1: ประโยคค่ะ
0: เป็นประโยคเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะข้อนี้นะคะถูกต้องอ่ะเรามาดูต่ออีกสักนิดหนึ่งบ้านหลังใหญ่1 2 3เอาแล้วเอาแล้วแฮะใครแอบสลับป้ายเดี๋ยวตีมือเลยนะเอาละค่ะเด็กๆดูนะคะบ้านหลังใหญ่ตายแล้วใครตกหลุมพรางนะใครตกหลุมพรางนะอ่ะบ้านหลังใหญ่เด็กๆเรามาพิจารณาร่วมกันลูกคำว่าบ้านหลังใหญ่

0: นที่ยกป้ายคำว่าใช่นี่คืออะไรเอ่ยอะไรนะครับอ๋อสับสนหยิบป้ายผิดใช่ไหมลูกถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้นะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้เราอาจจะอยากจะหยิบว่าไม่ใช่แต่เราไปเผลอหยิบคำว่าใช่ขึ้นมาไม่เป็นไรลูกแต่สับสนแค่ครั้งเดียวก็พอนะไม่มีครั้งอื่นแล้วนะคะอ่ะเรามาดูบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นนามวลีนะคะมาดูนะคะต่อไปหัวเราะเสียงดัง1 2 3อันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยเด็กๆมั่นใจเลยมั่นใจเลยมั่นใจมั่นใจห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะมีคนแอบเปลี่ยนด้วยอ่ะอ่ะเอามือลงค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูนะคะหัวเราะเสียงดังหัวเราะเสียงดังเด็กๆพิจารณาดูซิว่าเป็นนามวลีหรือกริยาวลีลูก
1: เป็น
0: กริยาวลีมีนามวลีอยู่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเด็กๆจำบทเรียนครั้งที่ผ่านมาได้ไหมคะที่เราบอกว่าประโยคนั้นขาดนามวลีได้แต่ขาดกริยาวลีไม่ได้เมื่อเราพูดว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจได้เลยไหมคะเข้าใจได้เลยแสดงว่าข้อความนี้ถือว่าเป็นประโยคค่ะเพราะว่าประโยคนั้นจะต้องมีกริยาวลีนะคะจำไว้เลยนะลูกประโยคนะจะประโยคข้อความจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมี2 องค์ประกอบนั่นก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยคนะคะบางประโยคอาจจะไม่มีนามวลีก็ได้แต่ในประโยคนั้นจะไม่มีกริยาวลีไม่ได้เข้าใจไหมลูกในประโยคเราขาดนามวลีได้แต่เราจะขาดกริยาวลีไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราขาดกริยาวลีจะเป็นประโยคไหมคะจะเป็นประโยคไหมไม่เป็นประโยคพอที่จะเข้าใจหรือยังคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นการทบทวนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปข้อสุดท้าย1 2 3เอาแล้วความเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองอ่ะถือป้ายนิ่งๆถือป้ายนิ่งๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทางดูสิคะว่าเด็กๆต้นทางเรานั้นตอบอะไรกันบ้างเอ่ยอ่ะเด็กๆคะเรามาพิจารณากันเลยลูกช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะไหนลองพิจารณาดูสิว่ามันคล้ายๆกับข้อความไหนเอ่ยมันคล้ายกับข้อความไหนลูกมันคล้ายกับอันไหนมันคล้ายกับหัวเราะเสียงดังใช่ไหมคะข้อความนี้นะคะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคล้ายกับหัวเราะเสียงดังเลยถูกไหมลูกถูกไหมดังนั้นเวลาเราพิจารณาดูนะคะเวลาเราพิจารณาดูนะลูก มาดูในส่วนนี้

0: คำว่าช่วยถือว่าเป็นนามวลีไหม
1: ไม่เป
0: ็
1: น
0: ใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะพูดแล้วเข้าใจได้เลยไหม
1: เข้าใจได
0: ้เลยเช่นเดียวกับหัวเราะเสียงดังค่ะดังนั้นข้อความนี้มีนามวลีไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแต่มีอะไร
1: กริยาวลี
0: แต่มีกริยาวลีดังนั้นเด็กๆลองทายดูสิว่าคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าเป็นประโยคหรือเปล่ามาดูนะลูกคำตอบก็คือเป็นประโยคเองดังนั้นเด็กจ๋าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าส่วนประกอบของประโยคต่อให้มีสองส่วนก็จริงแต่บางคำบางประโยคนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นเวลาพิจารณาประโยคให้เด็กๆตั้งสติและพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทบทวนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้3เห็นความสำคัญของประโยคนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความหมายของประโยคประโยคคืออะไรประโยคคือข้อความที่สมบูรณ์ชัดเจนส่วนประกอบของประโยคมี2 ส่วนคือประธานและภาคแสดงเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมลูกเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมคะเหมือนนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะเรามาดูนะคะประธานจำได้ไหมประธานอะไรทำหน้าที่เป็นประธานจำได้ไหมเอ่ย
1: นามวลี
0: นามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธาน
0: แล้วภาคแสดงล่ะ
1: กริยาวลีครับ
0: กริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงอ่ะดังนั้นเรามาดูนะคะตรงในส่วนของประธานก่อนนะลูกฉันอ่านหนังสือคำว่าฉันอ่านหนังสือเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือประธานและภาค
1: แสดง
0: ภาคแสดงประธานคืออะไร
1: ฉ
0: ัน คือฉันภาคแสดงคืออ่านหนังสือขอให้เด็กๆปลายทางจำไว้เลยนะคะว่าประธานนะคะประธานคือนามวลีนะคะส่วนภาคแสดงคือกริยาวลีนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำว่ารถคันนี้กันค่ะรถคันนี้เด็กๆดูนะคะรถคันนี้อยู่ในตารางไหนเอ่ยอยู่ในตารางของประธานเพราะเป็นอะไร
1: นามวล
0: ีเป็นนามวลีรถคันนี้ไม่มีภาคแสดงดังนั้นคำว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม่ถือว่าเป็นประโยคครับ
0: ถือว่าเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม่เป
0: ็
1: น
0: ไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปแก้วของฉันแก้วของฉันนะคะอ่ะมาดูแก้วของฉันคือประธานหรือนามวลีนั่นเองมีส่วนใดที่เป็นส่วนของภาคแสดงหรือกริยาวลีไหมลูก
1: ไม
0: ่มีมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะดังนั้นคำว่าแก้วของฉันถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม
0: ่เป็นค่ะไม่เป็นนะคะต่อไปเรามาดูคำว่านอน

0: ร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
1: 2 ส่วน
0: 2ส่วนด้วยกันเด็กๆช่วยกันตอบนะลูกแล้วหนูจะจำได้นะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆมาดูนะน้องร้องไห้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนของประธานประธานคือนามวลีนามวลีในข้อความนี้คือน้องต่อไปเรามาดูส่วนที่2ค่ะคำว่าร้องไห้อยู่ในภาคแสดงหรือเราจะเรียกชื่อนึงว่ากริยาวลีต่อไปเรามาดูหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะมีภาคประธานขออภัยค่ะมีประธานไหมลูก
1: ไม่ม
0: ีไม่มีแต่หัวเราะเสียงดังนั้นอยู่ในไหน
1: ภาคแสดง
0: อยู่ในภาคแสดงเมื่อเราพูดคำว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจข้อความนี้ได้เลยไหมคะเข้าใจได้เลยเราสามารถเข้าใจได้เลยโดยที่ไม่มีประธานดังนั้นคำว่าหัวเราะเสียงดังนั้นจึงเป็นประโยคนะคะเช่นเดียวกับลองอ่านข้อความสุดท้ายให้คุณครูฟังหน่อยสิคะ
1: ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะ
0: จำเป็นต้องมีประธานไหมลูก
1: มันจำเป็นค่ะ
0: ประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเมื่อเราพูดเราก็เข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะอยู่ในภาคแสดงหรือกริยาวลีนั่นเองนะคะอาจจะมีประธานหรือไม่มีก็ได้ก็นับว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปลูกเรามาดูอย่าส่งเสียงดังอ่ะสมมติคุณครูพูดอย่าส่งเสียงดังยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างค่ะคำว่าอย่าส่งเสียงดังคุณครูได้เอ่ยประธานไหมคะแต่ทุกคนเข้าใจกันโดยรวมไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจโดยรวมว่าอะไรคะ
1: อย่าส่งเสียงดัง
0: อย่าส่งเสียงดังเก่งมากลูกดังนั้นนะคะอย่าส่งเสียงดังนั้นก็ถือว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นกริยาวลีนะคะอยู่ในภาคแสดงจริงๆเสียงครูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะลูกนักเรียนปลายทางไม่ต้องตกใจนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์คำว่ากรุณาเป็นการร้องขอถูกไหมคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เราอาจจะเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้เราอาจจะมีประธานก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีเด็กๆคิดว่ามันเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจได้เลยว่าเขาต้องการสื่อสารว่าอะไรคะให้ปิดเสียงโทรศัพท์นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารเด็กๆเคยไปห้างสรรพสินค้าแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไหมลูกจะมีรูปสัตว์แต่ละอย่างนะคะมันหมายถึงว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะหรือในสถานที่นั้นๆเขาได้เจาะจงไหมคะว่าสมชายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารอย่างเนี้ยถ้ามีคำว่าสมชายเป็นนามวลีหรือเป็นประธานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะก็คือเรามีทั้งประธานและภาคแสดงถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: แต่ มุติว่าครูตัดคำว่าสมชายออกแล้วครูพูดแค่ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าประโยคนั้นนะคะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีอะไรลูกสิ่งสำคัญเลยในประโยคพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในประโยคจะต้องมี
1: กริยาวลีค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรมีประธานไหมลูก
2: ไม่มี
0: แต่เด็กๆคิดว่าข้อความดังกล่าวเป็นประโยคไหมคะ
1: เป็น
0: เพราะอะไรอ่ะคุณครูวิเคราะห์ให้แล้วทั้งหมดประมาณ 3-4 ข้อละไหนเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรทำไมเด็กๆจึงคิดว่าเป็นประโยคเพราะอะไร
3: สามารถเข้าใจได้เลยค่ะ
0: เพราะว่าสามารถเข้าใจได้เลยหรือสามารถเข้าใจได้ง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูสิคะว่าแล้ววิธีการพิจารณาล่ะคะส่วนประกอบของประโยคเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าข้อความนี้เป็นประโยคแล้วพิจารณาได้อย่างไรลูกจำคำพูดของคุณครูเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าประโยคจะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่จะขาดอะไรไปไม่ได้เลย
1: กริ
0: ยาวลีเก่งมากค่ะแต่จะขาดกริยาวลีหรือว่าภาคแสดงไม่ได้นั่นเองพอเข้าใจไหมลูกมีใครสับสนบ้างไหมคะสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะลูกเด็กๆต้นทางมีใครสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกนะคะใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานค่ะหลังจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่10ค่ะหน้าที่77นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการแล้วก็ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะหากเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆปลายทางนะคะอยากที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะเป็นการเพิ่มเติมนะคะเด็กๆสามารถที่จะอ่านหรือศึกษาค้นคว้าไปความรู้ได้ที่หน้า72ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะเด็กๆเงยหน้าขึ้นมาปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ10ครั้งปรบมือ3ครั้งมีสติขึ้นมาแล้วนะคะมองที่หน้าจอนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมย้ำนะคะวงกลมส่วนที่เป็นประธานและขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นภาคแสดงจากนั้นนำไปเติมในตารางจำแนกส่วนประกอบให้ถูกต้องนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูค่ะข้อความนะคะข้อความมันจะมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวนั่งกระเช้าไปยังยอดเขาเด็กๆ ก็ต้องหาก่อนว่าประธานคืออะไรประธานคือนามวลีเด็กๆก็วงกลมไว้นะคะส่วนกริยาวลีหรือภาคแสดงให้เด็กๆทำอย่างไร
3: ข
0: ี
3: ดเส
0: ้
3: นใต
0: ้เมื่อเราวงกลมและขีดเส้นใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำอย่างไรต่อลูกเอาอะไรเอามาใส่ในไหนเอามาใส่ในตารางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวคุณครูนะคะจะช่วย1ข้ออ่ะเดี๋ยวช่วย1ข้อลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อแรกค่ะน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนเด็กๆเงยหน้าดูที่กระดานน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนอ่ะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนใดคือนามวลีหรือประธาน
1: น้ำตาล
0: เป็นนามวลีดังนั้นเราจะต้องวงกลมถูกไหมคะส่วนเก็บพริกขี้หนูในสวนเป็นกริยาวลีหลังจากที่นักเรียนแยกได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำมาใส่ในตารางด้านล่างนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย10ข้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราสื่อสารกันโดยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างเอ่ยสองคนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไมค์หน่อยค่ะ
1: อาจจะทำให้ไม่เข้าใจและเข้าใจได้ยากเนื่องจากการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์จนก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนครับ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากลูกอ่ะต่อไปเพื่อนอีกหนึ่งคนหนูจะตอบว่าไงลูก
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากและหากสื่อสารโดยที่ใช้ประโยคไม่สมบูรณ์อาจทำให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการตอบคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูท้าวว่าบทเรียนครั้งถัดไปนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 2. ใบงานที่ 11เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางการเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อความแม่นยำของตัวเองคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของธนาคารว่าประเภทของธนาคารนะคะมีความแตกต่างอย่างไรมีความเหมือนกันอย่างไรและประเภทของธนาคารล่ะมีอะไรบ้างวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายความหมายของธนาคารแต่ละประเภทได้2จําแนกและยกตัวอย่างธนาคารแต่ละประเภทได้และ3ตระหนักในความสําคัญของธนาคารประเภทต่างๆและการวางแผนทางการเงินนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันประเภทต่างๆนั่นเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยเคยพบเจอธนาคารแล้วแต่ไม่รู้ว่าธนาคารเหล่านี้นะคะจำแนกอยู่ในหมวดหมู่ประเภทใดนั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันอ่ะนักเรียนจะเห็นได้จากรูปภาพนะคะคุณน้ำมีรูปภาพแบบนี้มาให้ดูใช่ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วได้ดูไหมเอ่ยดูในคาบนี้ก็ได้ดูนั่นเองธนาคารที่นำมาให้ดูจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายธนาคารมากๆเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็จะได้รู้แล้วว่าแต่ละธนาคารจัดอยู่ในประเภทใดของธนาคารนั่นเองนะก่อนที่จะเรียนรู้กันมาดูคำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะคะคำถามแรกนักเรียนไปธนาคารเพื่อทำอะไรบ้างเราไปธนาคารเพื่อทำอะไรบ้างคะฝากเงินอะไรอีกลูกถอนเงินอะไรอีกคะกู้ยืมเงินเปิดสมุดบัญชีเงินฝากได้ไหมคะได้

0: ช่นเดียวกันในที่นี้นะคะที่เราเดินทางไปยังธนาคารหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเดินทางไปธนาคารไปทำอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนอาจจะลองสังเกตนะคะผู้ปกครองในครั้งต่อๆไปได้นั่นเองค่ะนี่คือแนวคำตอบที่นักเรียนตอบกันมานะคะก็คือการฝากเงินถอนเงินแล้วก็การโอนเงินนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันนะคะเรามาดูคำถามต่อมาถามว่านักเรียนเนี่ยรู้จักประเภทไหมลูกประเภทประเภทของธนาคารนะนักเรียนคิดว่าประเภทของธนาคารมีกี่ประเภทรู้ได้ไงว่ามี3ประเภทใครว่ามีใครคิดว่ามี3ประเภทบ้างมีไหมเอ่ยเอามือลงใครว่ามี4ประเภทบ้างตอนนี้มี4ประเภทแล้วเอามือลงตอนนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันใครว่ามี5ประเภทบ้างมีไหมเอ่ยมีใครว่ามี6บ้างไม่มีนะคะมีแค่5เรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้คือมี3ประเภทที่เราจะเรียนรู้กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันก่อนที่จะเรียนรู้เรามาดูก่อนว่าประเภทของธนาคารนะคะธนาคารเนี่ยจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของจัดตั้งไว้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีบทบาทมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูกันเลย3ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะคะประเภทที่1เลยก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะประเภทที่1ที่เราจะเรียนรู้หลังจากนี้นะคะว่าธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเอ๊ะคือธนาคารอะไรเอ่ยต่อมาประเภทที่2เลยคือธนาคารพาณิชย์เป็นหน้าตาแบบไหนนะคะต่อมาประเภทที่3เลยคือธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดตั้งขึ้นนั่นเองเราจะเรียนทั้งหมด3ประเภทนี้ในวันนี้นั่นเองนะคะว่าหน้าตาของแต่ละธนาคารมีการแตกแยกย่อยอย่างไรบ้างอันนี้คือหัวข้อหลักนะคะเรามาเริ่มกันที่ประเภทที่1กันเลยดีกว่านะดูประเภทที่1ประเภทที่1คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนักเรียนเคยพบเจอมั้ยลูกใครเคยเห็นธนาคารเหล่านี้บ้างกลุ่มที่3เคยเห็นนะคะเคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเคยเห็นจริงๆไหมที่เราเคยเห็นนั่นเองนะคะเรามาดูกันธนาคารกลางนะคะเป็นธนาคารที่ควบคุมปริมาณเงินดูแลทุนสำรองและประเทศนะคะดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศและจัดพิมพ์ธนบัตรแสดงว่าธนาคารกลางนะคะมีการจัดพิมพ์ธนบัตรเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือที่เราเรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือนะคะเพื่อนยกมือแล้วเราดูรูปธนาคารหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมที่เราเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมคะมีการดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศแถมยังมีการจัดพิมพ์ธนบัตรที่เราใช้กันใช่ไหมคะเราพกเงินอย่างเช่นธนบัตร20ใช่ไหมลูก50บาท100บาท500บาทจนถึง 1,000 บาทนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไปเที่ยวนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะอาจจะไปดูนะคะสถานที่ได้นะคะที่เราได้เคยเรียนรู้กันมานั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นประเภทที่2แล้วนะคะประเภทแรกนะคะมีหน้าที่อะไรเหมือนสักครู่นี้เราดูจากจอไปแล้วแล้วคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าประเภทแรกทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะต่อมาธนาคารประเภทที่2นะคะคือธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงินถอนเงินและให้กู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์นะคะจะประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนั่นเองอย่างเช่นรูปภาพที่ขึ้น2รูปภาพนี้นะคะคือธนาคารพาณิชย์นะคะคือธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อว่าอันแรกมีชื่อว่าอะไรลูก
1: ธนาคารกร
0: ุ
1: งไทย
0: ธนาคารกรุงไทยอันที่2คือธนาคาร
1: ธนาคาร
0: ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะที่จัดอยู่ในธนาคารประเภทที่2ก็คือธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะคือธนาคารกรุงไทยที่อยู่ในประเภทที่2ของธนาคารพาณิชย์นะต่อมาธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารกรุงเทพนะคะก็จัดอยู่ในประเภทที่2ที่ทำหน้าที่ฝากเงินถอนเงินนะคะดูแลการเงินนะคะกู้ยืมเงินนอกจากนี้คือธนาคารที่เราตอบไปข้างต้นอีกแล้วคือธนาคารอะไรคะ
1: ไทยพาณิชย
0: ์ต่อมาคือธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเราต้องพูดชื่อเต็มให้ถูกต้องนะต่อมาธนาคารกสิกรไทยนั่นเองก็จัดอยู่ในประเภทที่2คือธนาคารพาณิชย์นะคะเรารู้แล้วนะคะเรารู้ไป2ประเภทแล้วนะคะว่าธนาคารกลางคืออะไรธนาคารพาณิชย์นะคะคืออะไรมีหน้าที่อะไรและประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างนะคะต่อมาจะเป็นธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนักเรียนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักว่าธนาคารเหล่านี้คือธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะคือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งมีอำนาจมอบหมายให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามาดำเนินจัดการนั่นเองแสดงว่าธนาคารอะไรเข้ามาดูแลด้วย
1: ธนาคาร
0: แห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะธนาคารที่อยู่ภายในธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนักเรียนอยากรู้หรือยังว่าธนาคารเฉพาะกิจมีอะไรบ้างอยากรู้แล้วถ้าก่อนที่นักเรียนอยากจะรู้ไหนเราลองมายกตัวอย่างดีกว่านักเรียนคิดว่าธนาคารเฉพาะกิจมีธนาคารอะไรบ้างที่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ที่มันไม่มีในตัวอย่างเลยธนาคารอะไร
1: อิสลาม
0: เพื่อนบอกว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีอะไรอีกธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่3นะคะตอบถูกมาแล้ว1คำตอบนะคะคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะมาดูธนาคารแรกที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจได้แก่ธนาคารออมสินนั่นเองเคยเห็นหน้าตาธนาคารออมสินมั้ยลูกเคยเห็นนะคะต่อมาธนาคารเราเรียกตัวย่อว่าทกสชื่อเต็มๆว่าอะไรนะใครตอบคุณครูได้บ้างธนาคารได้ยินแว่วๆมาแล้วคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองนะคะอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองต่อมาเคยเห็นไหมเอ่ย
1: เคย
0: เห็นไหมเคยเห็นกลุ่ม3เคยเห็นแล้วนะคะกลุ่มอื่นๆเคยเห็นไหมนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมคะในห้องเรียนมีทั้งเคยเห็นธนาคารเหล่านี้และไม่เคยพบเจอก็มีนั่นเองนะคะธนาคารนี้คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะคะต่อมาเคยเห็นไหมลูกธนาคารอะไรเคยเห็นไหมลูกกลุ่มที่3พยักหน้าอีกแล้วเคยเห็นอีกแล้วกลุ่มอื่นล่ะสายหัวใช่ไหมคะในห้องนี้อาจจะไม่เคยพบเจอหรือเคยพบเจอก็มีนะคะธนาคารนี้มีชื่อว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อมาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะนี่คือ ธนาคารที่แยกจัดประเภทต่างๆนั่นเองนะคะที่เราเรียนรู้กันต่อมาธนาคารที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบคือธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าแต่ละประเภททั้ง3นั้นมีอะไรบ้างถูกไหมคะอ่ะในวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมแยกประเภทของธนาคารนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาแยกประเภทของธนาคารกันโดยคุณครูจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนนั่นเองนะคะคนละ1ใบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้ในทุกๆกลุ่มเลยเราจะได้ทุกคนนะคะเราได้ไปแล้วอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวฟังคุณครูก่อนว่าทำอย่างไรนะคะอ่ะเด็กๆ ดูนะคะใบกิจกรรมของเรามีกี่ใบคะ1ใบ1ใบของเรามีกี่หน้าคะอ่ะมี2หน้าหลังดังนั้นแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวหนังสือด้านบนที่สุดเลยเรามีตัวเลือกให้กี่ตัวเลือกคะ3ตัวเลือกในสิ่งที่เราเรียนดังนั้นแล้วเด็กๆจะต้องดูรูปภาพธนาคารถูกไหมคะแล้วเด็กๆจึงนำตัวเลือกนั้นมาตอบคำถามนะคะใครดูรูปภาพไหนไม่ชัดเจนยกมือถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปบอกว่าคือรูปภาพอะไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะ

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะในภาพต่างๆที่นักเรียนได้เห็นนะคะพร้อมไม่เอ่ยพร้อมนะอาจจะเฉลยไล่ไปทีละกลุ่มก็ได้หรือใครตอบตรงไหนได้นักเรียนยกมือได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมนะคะตรวจสอบคำตอบกันมาร่วมเฉลยกันนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากรูปภาพแรกสิคะธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงไทยอ่ะธนาคารกรุงไทยอยู่ในประเภทอะไรลูกประเภทธนาคารธนาคารพาณิชย์นะคะถ้านักเรียนตอบถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะคะตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะต่อมารูปภาพที่2คือธนาคารกรุงเทพจัดอยู่ในธนาคาร
1: พาณ
0: ิชย์นั่นเองนะคะตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะใส่เครื่องหมายถูกต้องเครื่องหมายกากบาทเมื่อผิดให้เรียบร้อยนะคะต่อมาธนาคารที่3คือธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทธนาคาร
1: เฉพาะกิจ
0: นั่นเองดูนะคะเผื่อบางคนยังสับสนอยู่นั่นเองต่อมาธนาคารที่4คือธนาคารไทยพาณิชย์จัดอยู่ในธนาคาร
1: พาณ
0: ิชย์นั่นเองค่ะต่อมาด้านหลังนะคะพลิกด้านหลังนะคะต่อมาธนาคารหาค่ะอะไรลูกธนาคารที่5ออมสินอยู่ในประเภทของธนาคาร
1: เฉพาะกิจ
0: นั่นเองยังไม่หมดนะคะข้อที่6ธนาคารที่6คือธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ในประเภทของธนาคาร
1: เฉพาะกิจ
0: ถูกต้องค่ะต่อมานะคะรูปภาพต่อมารูปภาพที่7นะคะคือธนาคาร
1: กรุงศรีอยุธยา
0: ถูกต้องชื่อเต็มๆ เลยคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดอยู่ในประเภทธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะต่อมาธนาคารที่8คือธนาคารกลางจัดอยู่ในอะไรลูกก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะมีกี่ที่ธนาคารนี้ลูก
1: 1 ที่
0: เท่านั้นนะคะต่อมารูปภาพสุดท้ายเลยคือธนาคารอะไรลูกชื่อเต็มๆเพื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดอยู่ในประเภท
1: ของธนาคาร
0: เฉพาะกิจนั่นเองใครตอบถูกหมดเลยมีไหมคะโอ้ยปรบมือให้กับตัวเองค่ะอ่ะแสดงว่าเด็กๆ เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมใบงานในการแยกประเภทได้นั่นเองนะคะอันนี้คือบางส่วนนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนลองจัดหมวดหมู่แยกประเภทดูนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วเรามาดูในขั้นปฏิบัติของเราขั้นปฏิบัติคือให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองค่ะคำชี้แจงนะคะกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาของใบงานกันคือใบงานที่3นั่นเองนะคะเปิดชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแค่เปิดชุดกิจกรรมก่อนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
1: 34
0: อยู่ในหน้าที่34นั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะเลือก ท่าไหร่ลูก30นะคะอยู่ในหน้าที่30คือใบงานที่3นั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยให้นักเรียนนะคะดูชื่อธนาคารเหล่านี้นะคะแล้วนำชื่อเหล่านั้นนะคะมาใส่ในกรอบทั้ง3กรอบช่องตารางให้ถูกต้องนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเราแยกไปแล้ว1รอบในรอบนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นเราก็ลองแยกดูนะคะง่ายที่สุดเลยคือธนาคารกลางมีอันเดียวใช่ไหมที่เหลือคือธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะคะ

ง่ายๆเลยอันแรกเธอเขียนอันแรกได้เลยเจอหรือยังหนูได้อันไหนข้อมูลไหนที่เขียนในช่องตารางแล้วหนูก็ติ๊กไว้ว่าอันเนี้ยหนูเขียนแล้วนะคะแล้วก็กลับมาตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าหนูเขียนซ้ำไหมหรือหนูเขียนธนาคารนี้ไปอยู่ช่องอื่นหรือไม่ที่มันไม่ถูกต้องนะคะ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูแนวคำตอบของเรานะคะเราจะให้นักเรียนนะคะเช็คคำตอบเลยนะคะนี่คือคำตอบของกิจกรรมของเราในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบของเราดูนะคะว่าเลือกถูกต้องไหมนะคะลองดูนะคะธนาคารกลางเขียนสลับไม่เป็นไรนะลูกนะธนาคารกลางหรือธนาคารก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะคะธนาคารพาณิชย์ประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างเขียนสลับข้อคุณครูไม่เป็นไรนะคะต่อมาธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษคือธนาคารใดบ้างเอ่ยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยใครถูกหมดเลยบ้างเห็นไหมคะกลุ่ม1ถูกเกือบทั้งกลุ่มเลยกลุ่ม2กลุ่ม3เอามือลงค่ะใครยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราแก้ไขแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในแต่ละหัวข้อต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินนะคะดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศและจัดพิมพ์ธนบัตรส่วนธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงินถอนเงินและให้กู้ยืมเงินนั่นเองค่ะสุดท้ายเลยประเภทที่3ที่เราเรียนกันธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษก็คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนะคะโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องบทบาทหน้าที่นั่นเองว่าแต่ละประเภทที่เราได้เรียนรู้กันไปมีบทบาทหน้าที่ใดเพิ่มเติมไปอีกนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่4เรื่องบทบาทหน้าที่ของธนาคารนะคะแต่ละธนาคารเราก็จะมาเรียนรู้

ันในครั้งหน้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนภัยร้ายลูกออนไลน
2: ์อันนี้สนุกจังถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
3: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
3: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
2: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
3: โอเคค
2: ่
3: ะ
2: อย่าลืมนะ
3: ข้างนอกกันไหมแม่คะแม่คะ
4: ว่าไงลูก
3: หนูไปเล่นกับพี่ไอ้ย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
3: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
3: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ได้ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะแม่ขาแม่ขาช่วยหนูด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
2: หนูแม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลตัวลงในโลก
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังได้หรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวาย

0: นี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
0: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
0: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางคะไหนเด็กๆได้รับข่าวสารหรือว่าดูสื่อได้จากทางไหนบ้างเอาละค่ะเด็กๆคะคำว่าสื่อมีใครรู้จักบ้างเอ่ยเด็กๆรู้จักคำว่าสื่อบ้างไหมลูก
2: รู้จัก
0: สื่อคืออะไรตามความเข้าใจของนักเรียนสื่อคืออะไรคะ
3: คือสื่อที่ใช้แทนการสื่อสารครับ
0: เด็กๆอาจจะบอกว่าสื่อคือเป็นสิ่งที่เราใช้แทนการสื่อสารใช่ไหมคะมีเพื่อนอีกหนึ่งคน
4: สื่อคือข่าวสารข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะแต่สื่อก็อาจจะมีสื่อที่ดีหรือสื่อที่ในแง่ร้ายก็ได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่าอย่างไรเอ่ยสื่อในความหมายในความเข้าใจของนักเรียนนั้นคืออะไรให้เด็กๆนะคะลองอภิปรายพูดคุยกับคุณครูปลายทางดูนะคะเอาล่ะค่ะจากคำตอบของเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้สื่อนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่เราได้รับแต่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งไอช่องทางที่เราจะได้รับเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางเลยลูกคิดว่าเราสามารถรับข่าวสารหรือรับสื่อต่างๆนะคะหรือข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางช่องทางใดบ้างคะช่องทางใดบ้างลูกทางวิดีทัศน์ทางไหนอีกเวลาเรากลับไปบ้านเราเข้าอะไรทางเว็บไซต์เข้าสืบค้นใช่ไหมคะทางอินเทอร์เน็ตที่บ้านใครมีพ่อแม่ใครชอบดูหนังดูละครบ้างนะมีไหมคะพ่อแม่เอามือลงลูกเขาดูหนังดูละครในไหนลูกผ่านช่องทางทีวีใช่ไหมคะดังนั้นสื่อเนี่ยก็จะมีหลากหลายค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

0: เราก็จำเป็นจะต้องมาวิเคราะห์สิ่งที่เราได้รับอีกครั้งหนึ่งว่าสื่อที่เราได้รับหรือข่าวสารที่เราได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใดเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมดูได้วิเคราะห์เป็นแสดงว่าวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้ดูคลิปวิดีทัศน์นะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะว่าเนื้อหาของเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่การนำเสนอของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรและเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างเอาละค่ะเด็กๆปลายทางคะรวมถึงเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะดูคลิปวิดีทัศน์แล้วหรือยังคะอะไรนะคะไม่ได้ยินเลย
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนนะคะตั้งจุดมุ่งหมายในการดูและมีสมาธิในการดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
2: เรื่องเล่าของหนูเรื่องเล่าของพ่อวันนี้ดวงอาทิตย์โผล่พ้นภูเขาแล้วร้านขนมจีนของแม่มีปลาเยอะเหมือนทุกวันแต่พ่อของหนูยังคงนอนหลับบนที่นอนสิ่งที่นอนข้างๆพ่อก็คือขวดเหล้าหนูเห็นแม่ยกตะกร้าขนมจีนแม่ตัวเล็กจึงต้องออกแรงมากเมื่อยกแอบเห็นแม่นวดหลังสีหน้าเหมือนกำลังปวดหนูไม่รู้ว่าแม่ปวดเพราะยกของหนักหรือปวดเพราะโดนพ่อถีบเมื่อคืนนึกถึงเมื่อคืนพ่อถีบประตูเสียงดังแม่บอกให้หนูไปหลบอีกห้องแต่พ่อเดินเร็วมากหนูวิ่งไม่ทันแม่เลยพาหนูไปแอบใต้โต๊ะพร้อมยึดกระปุกออมสินน้องเหมียวช่วยออมให้
3: เก็บไว้ให้ดีนะกอดไว้อย่าส่งเสียงเดี๋ยวพ่อรู้ว่ามีเงินอยู่ในน้องเหมียว
2: พ่อเข้ามาในห้องขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าเพิ่ม
4: นี่ขอเงินหน่อย
2: แม่ขอร้องว่าอย่าเอาเงินไปเลยแม่ต้องใช้เงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้หนูเพราะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว
5: อีกแล้วเหรอแต่วันนี้ไม่ได้หรอกต้องซื้อชุดนักเรียนให้ลูกนะพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้ว
2: พ่อไม่สนใจในสิ่งที่แม่พูดเปิดลิ้นชักหยิบเงินจากกระเป๋าแม่และค้นต่อไปเจอเงินอีกที่หนึ่งเงินที่แม่แอบเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนของหนู
4: เจอแล้วขอยืมก่อนนะ
2: แม่แย่งเงินคืนจากพ่อ
5: นี่ไม่ได้นะ
4: บอกว่าขอยืมก่อนไม่รู้เรื่องหรือไง
2: แต่พ่อแรงเยอะมากพ่อผลักแม่และกระเทือบบนตัวแม
4: ่นี่นะยืมแค่นี้ทำเป็นงก
2: แม่ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แม่ก็โบกมือบอกหนูให้แอบอยู่ใต้โต๊ะอย่าส่งเสียงแม่พยายามหนีแต่พ่อก็ไล่ทันและแตะบนหลังแม่จนสุดแรงแม่ล้มลงและเกรงตัวรับความเจ็บปวดพ่อกำลังจะเอาเท้ากระทืบแม่อีกครั้งแม่ไม่ควรอดทนอีกพ่ออยากได้อะไรถ้าหนูมีให้หนูจะให้พ่อทุกอย่างเลยหนูเลิกห่วงน้องเหมียวช่วยออมแล้วหนูบอกพ่อว่าหนูให้พ่อเอาไปเลยจะเอาอะไรให้หมดเลยแต่อย่าทำแม่เจ็บ
4: ขอบใจนะลูกรักดีมาก
2: พ่อโยนน้องเหมียวช่วยออมลงพื้นทันทีเรื่องเมื่อคืนมีเท่านี้แต่วันพรุ่งนี้หนูไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงินในกระเป๋าแม่หมดแล้วเงินที่แม่แอบพ่อก็เอาไปแล้วน้องเหมียวช่วยออมหนูก็ยื่นให้แล้ว

จบลงแล้วแต่เรื่องเล่าของพ่อไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนหนูไม่รู้เลยว่าหนูกับแม่ต้องอยู่กับเรื่องเล่าของพ่ออีกนานแค่ไหนหรือหนูกับแม่ต้องอยู่กับเรื่องเล่าของพ่อตลอดไปตลอดชีวิตครอบครัวของเราจะมีสักวันไหมที่ภาพในของหนูจะเกิดขึ้นจริง

0: ค่ะขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะคะเรื่องเล่าของหนูเรื่องเล่าของพ่อเผยแพร่โดยสสสค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องนี้อาจจะดูรุนแรงนะคะแต่เป็นสิ่งที่คนในครอบครัวนะคะบางครอบครัวเนี่ยมักจะเผชิญหรือเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะว่าจุดประสงค์ที่คุณครูให้เด็กๆ ดูเรื่องนี้นั้นคืออะไรให้เด็กๆปลายทางนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่เด็กๆนักเรียนต้นทางนะคะเลขที่30ค่ะไหนหนูลองพิจารณาดูสิคะว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้ที่คุณครูให้นักเรียนนั้นได้ดูได้เรียนรู้นั้นเพราะอะไร
1: เพราะให้วิเคราะห์จากเรื่องที่ดูและก็ฟังค่ะ
0: เพื่อให้วิเคราะห์จากเรื่องที่ดูและฟังเราสามารถวิเคราะห์จากชื่อเรื่องได้เลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อเรื่องของเรานั้นมีชื่อเรื่องว่าอะไรลูกเรื่องเล่าของหนูคำว่าเล่าในที่นี้เป็นการบอกเล่าแต่เรื่องเล่าของพ่อคำว่าเล่าในที่นี้หมายถึงอะไรลูกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเรื่องนี้น่าจะบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: เรื่องเหล้าของพ่อที่พ่อดื่มเหล้าค่ะ
0: เมื่อพ่อดื่มเหล้าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: พ่อไปขอเงินแม่ซื้อเหล้าอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: เมื่อพ่อไปขอเงินแม่ซื้อเหล้าอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพ่อไม่ได้เงินจากแม่ละลูก
1: พ่อก็จะทุบตีแล้วก็ทำร้ายแม่อยู่บ่อยๆค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะนั่งลงได้ค่ะเลขที่ต่อไปนะคะเลขที่8ค่ะเลขที่8ไหนหนูลองวิเคราะห์สื่อวิดิทัศน์เรื่องนี้สิคะว่ามีประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้ดูอย่างไรบ้างผิดถูกไม่เป็นไรลูก
2: ให้ข้อคิดครับ
0: วิเคราะห์ก็คือเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่หนูคะให้ข้อคิดอะไรลูกอะไรก็ได้เราลองคิดดูซิจากที่เราดูเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรลูกเรารู้สึกสงสารแล้วเรารู้สึกอะไรอีกลูกหนูสงสารใคร
2: ฝันเด็กครับลูกครับ
0: สงสารลูกใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ แล้วข้อคิดที่หนูบอกว่าได้ข้อคิดข้อคิดเรื่องอะไรคะ
2: การดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีครับ
0: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการดื่มเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นหนูหลังจากที่หนูดูคลิป

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูอยากจะเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้อีกไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากเรื่องนี้นะคะเรื่องเล่าของหนูเรื่องเล่าของพ่อนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะที่ก่อให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะในครอบครัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยความรุนแรงเหล่านี้เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะยิ่งโดยเฉพาะผู้ชายนะคะที่เป็นผู้เป็นพ่อนะคะถ้าหากมีการติดเครื่องดื่มหรือติดเหล้าหรือติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งการมีปากมีเสียงแล้วก็นำไปสู่การทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในเมื่อครอบครัวหนึ่งเผชิญการทำร้ายเผชิญเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเด็กๆคิดว่าครอบครัวนั้นจะอยู่อย่างมีความสุขไหมลูกเมื่อเขาเจอพ่อเด็กก็จะเกิดความรู้สึกหวาดระแวงครอบครัวนี้ก็จะไม่มีการอะไรคะไม่มีการให้ความไว้วางใจนะคะเกี่ยวกับพ่อเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเมื่อไหร่ที่พ่อเกิดอยากทำร้ายขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นความรุนแรงของคนในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยความรุนแรงของคนในครอบครัวเนี่ยเมื่อสะสมไปเรื่อยๆเด็กๆ เคยเห็นข่าวไหมลูกเมื่อสะสมไปเรื่อยๆเกิดจากการทำร้ายข้าวของเกิดจากการทำร้ายร่างกายเกิดจากการทำร้ายคนในครอบครัวสุดท้ายแล้วนำไปสู่อะไรลูกนำไปสู่อะไรสิ่งที่มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นทำให้คนเรานั้นขาดสติได้ดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือถ้าหากมีผู้ปกครองหรือมีญาติหรือมีใครที่คิดอยากจะลองหรือดื่มอยู่นะคะก็ให้นักเรียนนะคะนำข่าวสารที่นักเรียนได้รับนั้นไปบอกนะคะว่าผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอย่างไรนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณครูให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกวิเคราะห์เกี่ยวกับคลิปวิดีทัศน์นี้ค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะบอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆได้2นะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูได้ค่ะ3นะคะมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดค่ะเอาละค่ะคุณครูขอย้อนถามเด็กๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆจ๋าไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เนี่ยมาจากสสส.เนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ลูกมีความน่าเชื่อถือเพราะอะไรคะ
2: ม
0: ี
2: ที่มาม
0: ีที่มาแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะการตรวจสอบการเผยแพร่จากองค์กรต่างๆแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะเชื่อหรือดูคลิปนะคะก่อนที่เราจะเชื่อข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาก่อนนะคะว่าข่าวสารที่เราได้รับนั้นมาจากช่องทางใดเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะดูความหมายบนหน้าจอพร้อมๆกันเลยนะลูกการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาว่าเป็นสื่อประเภทใดเช่นสื่อให้ความรู้สื่อประเภทโน้มน้าวสื่อ ขอแพ้ค่ะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรเอาง่ายๆเลยว่าการวิเคราะห์สื่อต่างๆเราจะต้องดูก่อนว่าสื่อนั้นให้ความรู้หรือสื่อนั้นเป็นลักษณะของการโน้มน้าวใจสื่อไหนบ้างที่เด็กๆ

0: รู้เนี่ยก็จะเป็นสื่อต่างๆนะคะที่เราฟังเราดูแล้วเราได้รับความรู้มาอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของสื่อค่ะให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะอย่างแรกเลยสื่ออะไรลูก
1: ส
0: ื่
1: อโฆษณา
0: สื่อโฆษณาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ดูสื่อโฆษณานักเรียนจะต้องทำอย่างไรลูกอะไรนะคะ
1: พิจารณาไตรตรองให้รอบคอบ
0: เก่งมากค่ะถ้าเรานะคะดูสื่อโฆษณาเราจะต้องพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อถือหรือหากเป็นสื่อโฆษณาที่มีการเชิญชวนนะคะให้ซื้อสินค้าหรือว่าเป็นลักษณะของการเชิญชวนให้บริโภคอาหารขนมต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าอาหารหรือขนมต่างๆที่เราบริโภคไปนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือไม่ต่อไปค่ะเรามาดูนะคะข้อ2ค่ะสื่อเพื่อความบันเทิงเราจะต้องระมัดระวังนะคะในการฟังและดูเนื่องจากเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นสื่อที่มีประโยชน์หรือมีโทษต่อตนเองบางครั้งนะคะสื่อเพื่อความบันเทิงเมื่อเราเสพสื่อหรือรับสื่อเหล่านี้เข้าไปนะคะเราจะต้องแยกแยะให้ได้นะคะว่ามีประโยชน์ประโยชน์ก็คือเราสามารถนำข้อคิดหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านี้ไปปรับใช้ประโยชน์ได้หรือที่คุณครูบอกมีโทษต่อตัวเองบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะเสพสื่อที่มีลักษณะความรุนแรงแล้วนักเรียนเนี่ยก็รับสื่อเหล่านั้นมาแล้วนำมาใช้ในสังคมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสื่อที่มีโทษต่อตนเองดังนั้นการที่เราจะรับสื่อต่างๆนั้นเราจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาก่อนนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ3ค่ะสื่อปาฐกถาค่ะสุนทรพจน์นะคะเราจะต้องจับใจความว่าผู้พูดนั้นกล่าวถึงอะไรต้องการสื่อสิ่งใดต่อไปข้อที่4ค่ะสื่อข่าวสารนะคะเป็นสื่อนะคะที่นักเรียนเนี่ยรู้จักนะคะเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมลูกเอาละค่ะในการที่เราจะรับสื่อข่าวสารเนี่ยเราจะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าข่าวสารที่ได้รับมานั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดก่อนที่เราจะเชื่อข่าวสารนั้นๆค่ะเอาละค่ะหากเด็กๆนะคะอยากที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถศึกษาได้ในใบความรู้หน้าที่74นะคะเป็นการเพิ่มเติมเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สื่อต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมีสื่อวิดิทัศน์มาให้เด็กๆได้ดูอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะดูสื่อวิดิทัศน์นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่11ค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่11ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้ส่งคุณครูประจำวิชาซึ่งใบงานที่11นั้นจะอยู่ที่หน้า78ค่ะเด็กๆสามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วลองพิจารณาคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงนั่นก็คือให้นักเรียนฟังและดูโฆษณาจากสื่อต่างๆที่สนใจหนึ่งเรื่องและวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนดให้แต่หากเด็กๆนะคะไม่มีสื่อโฆษณาที่จะดูวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะหนึ่งเรื่องมาให้เด็กๆเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ดูพร้อมๆกันหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามา เขียนวิเคราะห์นะคะ

0: เกี่ยวกับสื่อที่เราได้ดูนั้นในหน้าที่78ค่ะเอาละค่ะเด็กๆลองดูนะคะในหน้าที่78นะลูกจะมีทั้งหมดกรอบนะคะในการทำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี่กรอบลูก
1: 4 กรอบ
0: จะมีทั้งหมด4กรอบด้วยกันกรอบแรกเขาถามว่าอะไรลูก
1: โฆษณานี้มีความน่าเชื่อใจหรือไม่อย่างไร
0: โฆษณานี้มีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรเด็กๆก็จะต้องตอบว่าน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจเพราะอะไรเราก็บอกเหตุผลไปต่อไปค่ะกรอบที่2ค่ะ
1: โฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย
0: ่
1: างไร
0: โฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เด็กๆจะรู้ได้อย่างไรว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเด็กๆจะต้องพิจารณาจากอะไรคะลองคิดดูซิว่าเราจะต้องพิจารณาจากอะไรเอ่ยจากหลักฐาน
2: จากแหล่งที
0: ่
2: มา
0: จากอะไรนะลูกจากการอ้างอิงเก่งมากค่ะเราจะต้องพิจารณาโดยใช้หลักการเหล่านี้นะคะต่อไปค่ะในกรอบข้อถัดไปค่ะ
1: แหล่งที่มาของโฆษณามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร
0: เด็กๆเมื่อดูโฆษณาแล้วมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ให้เด็กๆลองพิจารณาดูนะคะว่าโฆษณาที่เราได้ชมนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องบอกเหตุผลด้วยนะลูกทุกข้อเด็กๆจะต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะซึ่งเหตุผลนั้นจะต้องเป็นเหตุผลที่คล้อยตามกับคำตอบข้างต้นนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ
1: นักเรียนจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้หรือไม่ลงอันบาน
0: ักเรียนจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้หรือไม่หากเป็นโฆษณานะคะที่มีการเชิญชวนให้ซื้อสินค้าเด็กๆก็ลองพิจารณาดูสิคะว่าเราควรที่จะซื้อสินค้านี้หรือไม่แต่ถ้าเป็นสื่ออื่นๆที่ไม่ได้มีการโน้มน้าวให้มีการซื้อสินค้าเด็กๆก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าสื่อที่นักเรียนได้ดูนั้นน่าสนใจหรือเราเนี่ยควรที่จะทำตามหรือเชื่อเกี่ยวกับสื่อเหล่านั้นหรือไม่เอาละค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของกรอบนะคะว่าเด็กๆนะคะควรที่จะเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะเวลาเขียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องมีเหตุผลมารองรับเด็กๆคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีทัศน์นะคะเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยนั่นคืออะไรลูกนั่นคืออะไรลูกกาแฟนมข้นหวานคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
3: น้ำชง
0: น้ำชงคราวนี้เด็กๆคะเด็กๆจ๋าผมมาหนึ่งครั้งให้ลองตั้งสติแล้วดูคลิปวิดีทัศน์นี้นะคะว่าคลิปวิดีทัศน์นี้บอกอะไรเกี่ยวกับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: แถมด้วยใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับ
5: รับอะไรดีครับผมรับชาเย็นแล้วกัน
6: เป็นลาเต้เย็นละกันค่ะ
4: ชาไทยใส่ไข่มุกเพิ่มหวาน
7: ใช่
4: หวานปกติหรือหวานมาก
7: เอาหวานมากๆเลยครับ
4: โอ้โหเอาหวานมากๆเลย
8: เป็นหวานมากหวานน้อย
9: เอาหวานปกติก็ได้
8: หวานปกตินะครับ
10: เอาอเมริกาโน่หวานน้อย
11: เอาหวานเจี๊ยบเลยครับ
8: หวานมากมากเลยนะฮะ
11: ครับ
8: โอเคครับชาเขียวความหวานโอเคนะครับ
10: โอเคค่ะ
8: อร่อยพี่
12: เป็นยังไงครับหวานปกตินะ
8: ปกติครับ

0: かもしれない。
1: และนี่คือแก้วแถมที่แสดงให้เห็นถึงความหวานที่คุณมองไม่เห็น
2: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับ
3: แก้วแถมนะครับ
4: อะไรอะคะ
3: โปรโมชั่นครับ1แถม1ครับ
5: แก้วแถมนะครับ
4: อะไรครับพี่ทำไมอันนี้คืออะไรอะคะ
5: อันนี้คือความหวานนะครับน้ำตาลระดับที่คุณลูกค้าได้ดื่ม
2: อ๋อชาไทยใส่ไข่มุกครับแบบต้มหวานเนี่ยนะพี่ครับอันนี้คือที่ใส่ให้ผมแล้วครับ
6: มันหวานขนาดนี้เลยพี่
5: ใช่ครับ
3: ปริมาณน้ำตาลก็ตามนี้เลยครับ
4: คุณนมชมพูหวานปกติแก้วนึง
3: ปริมาณความหวานก็ตามนี้เลยนะครับ
4: นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยเอาอเมริกาโน่หวานน้อย
5: นะคร
4: ับพี่เลยเหรอ
5: ใช่คร
1: ับเกณฑ์ระดับความหวานใหม่เลือกความหวานที่ไม่ทำร้ายสุขภาพไม่ควรเกินระดับ2ความหวานไม่เกิน2ช้อนชากันดีกว่าครับ
3: ส่วนแก้วนี้ความหวานน้อยใส่น้ำตาล2ช้อนชาครับ
4: 2ช้อนชา
3: ใช่ครับ
4: ทำไมมันจืดจังเลยอะคะ
7: ก็ได้อยู
3: ่ก็ได้อยู่
7: ค่ะ
4: ขอบคุณนะคะที่แนะนำ
1: กับรสชาติใหม่แรกๆอาจจะยังไม่ชินแต่ถ้าทานต่อเนื่องเป็นเวลา3สัปดาห์ลิ้นของเราก็จะชินไปเองครับรสหวานรสโร่
8: แล้ววีดีทัศน์นี้นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวีดีทัศน์ปฏิบัติการ1แถม1ความหวานที่มองไม่เห็นเผยแพร่โดยสสส.ค่ะเอาละค่ะหลังจากเด็กๆนะคะได้ชมคลิปวีดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: แถมด้วยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับรับอะไรดีครับ
1: ผมเอาชาเย็นแล้วกัน
2: เป็นลาเต้เย็นละกันค่ะ
0: ชาไทยใส่ไข่มุกเพิ่มหวาน
3: ใช่
0: หวานปกติหรือหวานมาก
3: เอาหวานมากๆเลยครับ
0: โอ้โหเอาหวานมากๆเลย
4: เป็นหวานมากหวานน้อย
2: เอาหวานปกติก็ได้
4: หวานปกตินะครับ
2: เอาอเมริกาโน่หวานน้อย
5: เอาหวานหวานเจี๊ยบเลย
4: หวานมากๆเลยนะฮะ
5: ครับผม
4: โอเคครับชาเขียวความหวานโอเคนะครับ
2: โอเคค่ะ
1: อร่อยพี่
4: เป็นยังไงครับหวานปกตินะ
1: ปกติครับลองชิมดูนะ
6: และนี่คือแก้วแถมที่แสดงให้เห็นถึงความหวานที่คุณมองไม่เห็น
3: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับ
0: แก้วแถมนะครับ
2: อะไรอะคะ
0: โปรโมชั่นครับ1แถม1ครับแก้วแถมนะครับ
2: อะไรครับพี่ทำไมอันนี้คืออะไรอะคะ
0: อันนี้คือความหวานนะครับน้ำตาลระดับที่คุณลูกค้าได้ดื่ม
3: อ๋อชาไทยใส่ไข่มุกครับแต่เพิ่มหวานด้วยนะพี่ครับอันนี้คือที่ใส่ให้ผมแล้วครับ
5: มันหวานขนาดนี้เลยพี่
0: ใช่ครับปริมาณน้ำตาลก็ตามนี้เลยครับ
2: คุณนมชมพูหวานปกติแก้วนึง
0: ปริมาณความหวานก็ตามนี้เลยนะครับ
2: นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเอาอเมริกาโน่หวานน้อย
0: นะครับ
2: พี่เลยเหรอ
0: ใช่คร
2: ับ โอ้ย
6: เกณฑ์ระดับความหวานใหม่เลือกความหวานที่ไม่ทำร้ายสุขภาพไม่ควรเกินระดับ2ความหวานไม่เกิน2ช้อนชากันดีกว่าครับ
0: ส่วนแก้วนี้ความหวานน้อยใส่น้ำตาล2ช้อนชาครับ
2: 2ช้อนชา
0: ใช่ครับ
2: ทำไมมันจืดจังเลยอะคะก็ได้อยู
0: ่ก็ได้อยู่
2: ค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนำ
6: กับรสชาติใหม่แรกๆอาจจะยังไม่ชินแต่ถ้าทานต่อเนื่องเป็นเวลา3สัปดาห์ลิ้นของเราก็จะชินไปเองครับลดหวานลดโรค

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานหากนักเรียนคนใดนะคะที่ยังทำใบงานไม่เรียบร้อยนะคะก็ให้หาเวลาว่างในการทำใบงานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นอย่าลืมส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราหรือไม่ให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาฟังคำตอบของเพื่อนๆต้นทางกันนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเลขที่13ค่ะ
1: จำเป็นครับ
0: จำเป็นใช่ไหมคะจำเป็นอย่างไรลูก
1: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับ
0: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เอาไปใช้อย่างไรไหนลองขยายให้คุณครูฟังหน่อยสิ
1: ใช้ในเรื่องในชีวิตจริงแล้วก็ในเรื่องการเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอ่ะต่อไปเลขที่24ค่ะหนูคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตไหมลูก
1: จำเป็นค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าเรากินหวานเกินอาจจะเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะ
0: เราก็นำความรู้ที่ได้ใช่ไหมคะมาปรับใช้ในชีวิตเนาะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในชีวิตเราหรือไม่คุณครูก็จะตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าข่าวสารในปัจจุบันนั้นเราจะต้องเลือกคัดกรองนะคะข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์วรรณกรรมนะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่10เรื่องการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่12เรื่องวิเคราะห์วรรณกรรมซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะได้วิเคราะห์นะคะจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะจากสื่อต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทย

ไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

้อมกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับที่เป็นโจทย์ปัญหาบวกลบคูณหาร2ขั้นตอนที่เป็นในเรื่องของเศษส่วนและจำนวนคละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็เขียนออกมานะครับเขียนแสดงวิธีทำออกมานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโจทย์หรือว่าสถานการณ์ที่คุณครูจะยกมาในวันนี้นะครับมีสถานการณ์อะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการวิเคราะห์แล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้เลยอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับก่อนอื่นครับนักเรียนเรามาทบทวนในเรื่องของการบวกลบคูณหารรากคนของเศษส่วนกันก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าในเรื่องของการบวกลบคูณหารรากคนนั้นขั้นแรกเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับพิจารณาวงเล็บก่อนหากมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนขั้นที่2ให้พิจารณาอะไรครับคูณหรือหารจากซ้ายไปขวานั่นเองหลังจากนั้นเราจึงมาสังเกตที่บวกหรือลบนะครับก็ทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาในขั้นที่3นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่ครูยกมาในวันนี้กันเลยนะครับโดยจะให้นักเรียนได้ช่วยคุณครูครับบอกครูหน่อยครับว่าจากโจทย์ข้อนี้ในวงเล็บนะครับเศษ7ส่วน6บวก1เศษ1ส่วน4แล้วก็นำไปคูณกับ2เศษ2ส่วน5นั้นนักเรียนคิดว่าหากเราจะแสดงวิธีหาผลลัพธ์ขั้นแรกเราจะทำส่วนใดก่อนครับทำในวงเล็บก่อนนักเรียนต้นทางและปลายทางครับในวงเล็บคือเราจะต้องทำอะไรก่อนครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับนำครับนำเศษ7ส่วน6บวก1เศษ1ส่วน4หลังจากนั้นเราจึงไปนำไปคูณนะครับกับ2เศษ2ส่วน5ถูกต้องไหมครับในเรื่องของการบวกเศษส่วนกับจำนวนคละนักเรียนเรียนไปแล้วหรือยังครับเรียนไปแล้วเรามีวิธีการทำอย่างไรครับขั้นแรกเลยเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนดังนั้นจากโจทย์นี้นะครับครูจะเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินให้หมดเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเศษ7ส่วน6บวกเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน4แล้ว2เศษ2ส่วน5ล่ะครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 12ส่วน5นั่นเองครับก็จะนำไปคูณกับเศษ12ส่วน5นักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่า6กับ4ที่เป็นตัวส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนใดได้ครับให้มีค่าเท่ากันเปลี่ยนให้เป็น12ได้เก่งมากๆเลยนะครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าเปลี่ยนให้เป็น12ถ้าเปลี่ยนให้เป็น12เศษ7ส่วน6จะนำจำนวนใดครับมาคูณทั้งเศษและส่วน
1: 2
0: คูณ2แล้วเศษ5ส่วน4ล่ะครับ
1: 3
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะไปนำไปคูณกับเศษ12ส่วน5ครับทีนี้เราก็มาสังเกตต่อ7คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ14ได้เป็นเศษ14ส่วน12บวกกับเศษ15ส่วน12ซึ่งมาจาก5คูณ3นั่นเองนะครับแล้วก็นำไปคูณกับเศษ12ส่วน5ตอนนี้นักเรียนจะสังเกตว่าตัวเศษที่จะต้องนำมาบวกกันก็คือ14บวกกับ15ตัวส่วนคงเดิมเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วถูกต้องไหมครับนำ14มาบวก15 14บวก15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน29จึงได้ออกมาเป็นเศษ29ส่วน12แล้วนำไปคูณกับ
1: เศษ
0: 12ส่วน5แบบนี้นักเรียนน่าจะทำได้ไหมครับทำได้อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงเอ่ยนำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันนะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามีจำนวนใดไหมครับที่สามารถนำมาตัดทอนได
1: ้
0: มีนำ12มาหารทั้งเศษและส่วนนำ12มาหารทั้งเศษและส่วนครับ12 1 12 12 1 12นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ29ส่วน5 เวลาตอบแล้วตอบเศษ29ส่วน5มั้ยครับตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย5เศษ4ส่วน5 5เป็นผลหาร4เป็นเศษนะครับแล้วก็ตัวหารเป็น5นั่นเองตัวหารคงเดิมนะครับนี่ก็ตอบเป็นตัวเลขไทย5เศษ4ส่วน5สิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็จะอยู่ในเรื่องนี้แหละอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนแต่ว่าในรูปของโจทย์ปัญหาถ้านักเรียนได้พื้นฐานในเรื่องของบวกลบคูณหารรักคนนะครับถ้านักเรียนทำได้ที่เป็นเศษส่วนและจำนวนคลาสเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ปัญหาที่คุณครูเตรียมมาให้นักเรียนในวันนี้ได้นั่นเองครับโดยจุดประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะครับก็คือแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำกันก่อนนักเรียนช่วยครูได้ไหมครับว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นขั้นแรกเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับ1เราจะต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับทำความเข้าใจโจทย์สังเกตสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับหลังจากนั้น
1: วางแผน
0: ในการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องรู้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานั้นอย่างไรใช้วิธีการใดแล้วก็เขียนออกมาอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นทำยังไงครับดำเนินการแก้ปัญหาก็คือแสดงวิธีคิดเพื่อที่จะหาคำตอบออกมาสุดท้ายทำยังไงเอ่ยทำยังไงครับ
1: สุดท้ายก็ทำ
0: ตัวสอบคำตอบนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเราจะตรวจสอบคำตอบก็จะมีตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอันนี้ครูก็จะย้ำนักเรียนเสมอนะครับเพราะว่าจะอยู่ในเรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1หรือว่าโจทย์ข้อที่1ที่ครูได้ยกมาให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังได้ไหมครับ1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับ

ครับจากโจทย์ข้อนี้ครับก็คือแม่ซื้อแตงกวาเศษ1ส่วน2กิโลกรัมและมะเขือเปราะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมถ้าแตงกวาและมะเขือเปราะราคากิโลกรัมละ24บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองใช้กระบวนการการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับในขั้นของขั้นทำความเข้าใจโจทย์แล้วก็วางแผนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจอีกหนึ่งรอบได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะวิเคราะห์โจทย์ในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าจากที่นักเรียนได้ลองวิเคราะห์โจทย์แล้วก็อ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วนะครับคุณครูถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับตอบได้โจทย์ถามอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับใช่แล้วครับเขาถามว่าแม่เนี่ยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับอันนี้คือดูจากโจทย์เลยโดยสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับนักเรียนโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: แม่ซื้อแตงกวาเศษหนึ่งส่วน2กิโลกรัม
0: ใช่แล้วครับนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือเขาบอกว่าแม่ซื้อแตงกวามานะครับเศษ1ส่วน2กิโลกรัมและมะเขือเปราะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมถ้าแตงกวาและมะเขือเปราะราคากิโลกรัมละ24หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทั้งแตงกวาแล้วก็มะเขือเปราะเนี่ยราคาเป็นไงกันครับราคาเท่ากันเลยอันนี้คือจากโจทย์นะครับราคาเท่ากันเลยก็คือกิโลกรัมละ24บาทนั่นเองครับต่อไปครับครูถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนได้ลองวิเคราะห์แล้วนักเรียนคิดว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรครับจะหาจำนวนเงินทั้งหมดที่แม่จะต้องจ่ายเนี่ยได้อย่างไรใครตอบครูได้บ้างครับนักเรียนต้นทางมีไหมเอ่ยบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าจะหาจำนวนเงินทั้งหมดที่แม่ต้องจ่ายเนี่ยได้อย่างไรครับ
2: นำจำนวนน้ำหนักของแตงกวาที่แม่ซื้อกับมะเขือเปาะแล้วนำทั้งหมดนำมาคูณ24ครับ
0: ก็คือนำน้ำหนักของแตงกวาแล้วก็มะเขือเปาะมารวมกันก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับเท่าไหร่นะครับ
2: คูณกับ24
0: คูณกับ24นั่นเองปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คือจะต้องหาผลรวมของน้ำหนักแตงกวากับมะเขือเปาะก่อนนะครับว่าแม่ซื้อเนี่ยทั้งหมดกี่กิโลกรัมหลังจากนั้นครับจะไปนำไปคูณกับ24เพราะว่าแตงกวากับมะเขือเปราะเนี่ยราคาเท่ากันก็คือราคากิโลกรัมละ24บาทนั่นเองนะครับมีวิธีการคิดแบบนี้แต่บางคนจากที่ครูได้สังเกตนะครับอาจจะมีวิธีการคิดที่แตกต่างไปนอกเหนือจากนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูในลำดับต่อๆไปนะครับว่าอาจจะมีวิธีการคิดอย่างอื่นแต่ว่าคำตอบสุดท้ายต้องออกมาเป็นไงกันครับเท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับโดยใช้ภาพแสดงวิธีคิดนักเรียนครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับคุณครูแสดงจำนวนของแตงกวาที่แม่ซื้อเป็นเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2กิโลกรัมแล้วก็อีกกล่องสี่เหลี่ยมนึงนะครับคุณครูใช้แทนมะเขือเปราะที่แม่ซื้อก็คือเศ

0: เศษ3ส่วน4กิโลกรัมนักเรียนจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคุณครูใช้กล่องที่เป็นของแตงกวาเนี่ยสั้นกว่าของมะเขือเปราะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับมะเขือเปราะกับแตงกวาอะไรมีจำนวนมากกว่ากันครับ
1: มะ
0: เขือเปราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศษ1ส่วน2เนี่ยก็คือตัวเศษเป็นครึ่งนึงของตัวส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าเศษ3ส่วน4เนี่ยตัวเศษมีค่ามากกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนดังนั้นเศษ3ส่วน4ก็จะต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2แสดงว่ามะเขือเปราะจะต้องมีอะไรครับมีจำนวนมีปริมาณมากกว่าแตงกวานั่นเองจากที่แม่ซื้อมานั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปก็คือเมื่อเรามารวมกันนี่นะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดและแม่ซื้อกิโลกรัมละ24บาทน้ำหนักรวมทั้งหมดได้มาจากอะไรครับนักเรียนน้ำเศษ1ส่วน2มาบวกกับเศษ3ส่วน4แล้วก็นำไปคูณกับราคาต่อ1กิโลกรัมก็คือ24บาทเมื่อนะครับนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนบอกครูพร้อมกันเลยครับในวงเล็บเท่าไหร่ครับ
2: เศษ1ส่วน2บวกเศษ3ส่วน4คูณ24
0: เป็นในวงเล็บเศษ1ส่วน2บวกเศษ3ส่วน4นะครับจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ24ก็จะออกมาเป็นคำตอบนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้เมื่อนักเรียนวิเคราะห์ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะทำต่อได้ไหมครับทำได้อยู่ในเรื่องของอะไรครับการบวกลบคูณหารระคนบวกลบคูณหารระคนอย่างที่ได้บอกไปขั้นแรกเราพิจารณาอะไรก่อนครับในวงเล็บก่อนแสดงว่านักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนครับจากประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้วิเคราะห์ออกมานำเศษ1ส่วน2ไปบวกกับเศษ3ส่วน4ก่อนหลังจากนั้นจึงนำไปคูณกับ24เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนมานั้นเราสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีทำกันโดยวันนี้แบบในแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าโจทย์ที่นักเรียนจะต้องทำเนี่ยนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำออกมาให้ได้นะครับก่อนที่จะแสดงวิธีทำอาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาก่อนนั่นเองนักเรียนครับการแสดงวิธีทำอย่างที่คุณครูได้เคยบอกนักเรียนไปบรรทัดแรกเราก็จะนำสิ่งที่โจทย์อะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนนะครับโจทย์บอกอะไรเราครับนักเรียนเริ่มจากแม่ซื้อแตงกวาเศษ1ส่วน2กิโลกรัมต่อไปครับและมะเขือเปราะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมนะครับนักเรียนสังเกตนะครับโจทย์2ขั้นตอนนี้เวลาเรามาเขียนเนี่ยเราจะต้องเขียนตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้แสดงออกมานะครับประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องการหาอะไรก่อนครับเราต้องการหาอะไรก่อนในวงเล็บเราต้องการหาอะไรครับน้ำหนักรวมถูกต้องไหมครับของแตงกวาแล้วก็มะเขือเปราะดังนั้นสิ่งที่ครูจะเขียนต่อไปในบรรทัด3คือน้ำหนักรวมก่อนน้ำหนักรวมของแตงกวาแล้วก็มะเขือเปราะก่อนเห็นไหมครับก็คือแม่ซื้อแต่และมะเขือเปราะเท่าไหร่ครับน้ำ
1: เศษ
0: 1ส่วน2มาบวกกับเศษ3ส่วน4บรรทัดที่3ในเรื่องของโจทย์2ขั้นตอนเราจะไม่นำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเหมือนกับในเรื่องของโจทย์ปัญหา1ขั้นตอนแล้วเพราะว่าเราคิด2ขั้นตอนถูกต้องไหมครับเราต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการหาอย่างแรกเนี่ยคืออะไรเราต้องการหาว่าแม่ซื้อแตงกวาและมะเขือเปราะเนี่ยรวมกันแล้วได้ปริมาณกี่กิโลกรัมนั่นเองน้ำเศษ1ส่วน2บวกเศษ3ส่วน4เนี่ยจะสังเกตว่า4เป็นพหูคูณของอะไรครับ4เป็นพหูคูณของ2ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน2ให้เป็น4ได้โดยการนำอะไรครับนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนี่นะครับนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนก็คือคูณเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน4ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ2ส่วน4บวกเศษ3ส่วน4นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับก็คือเป็นการบวกเศษส่วนโดยเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงกัน

ท่ากันแค่นั้นเองหลังจากนั้นนำตัวเศษมาบวกกัน2บวก3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ได้เป็นเศษ5ส่วน4กิโลกรัมเมื่อเรานะครับทราบแล้วว่าแม่

0: ต่อไปก็คือสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปคืออะไรครับ
1: ถ
0: ้าแตงกวาและมะเขือเปราะเนี่ยราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: บาทนี่นะครับนักเรียนอาจจะเขียนก่อนว่าถ้าแตงกวาและมะเขือเปราะราคา24บาทหรือถ้าเราไม่เขียนได้ไหมครับก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราละไว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจนะครับถามว่าแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนจะต้องอะไรครับนำเศษ5ส่วน4ที่เราคิดมาได้นะครับนำไปคูณกับ24นั่นเองนี่นะครับนำไปคูณกับ24อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนคิดว่า30ได้มาจากอะไรครับนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยครับได้มาจาก
2: เศษส่วนคูณ24
0: ก็เป็นนำ5ไปคูณกับ24ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน4ทีนี้มีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำอาหารทั้งเศษและส่วนได้นำจำนวนนับใดครับนำ4มาหาร4นำมาหาร4ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้1 4นำมาหาร24ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ได้6นั่นเองเราก็จะนำ5ไปคูณกับ6 5คูณ6มีค่าเท่ากับ30นั่นเองเห็นไหมครับนี่เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น30เราก็จะตอบนะครับตอบ30บาทนั่นเองทีนี้อย่างที่ได้บอกไปครับหลายคนหลายความคิดอาจจะคิดวิธีที่แตกต่างจากนี้ได้ไหมครับได้มีใครที่คิดได้วิธีนอกเหนือจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีวิธีนอกเหนือจากนี้ไหมมีนะครับใครบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราได้คิดวิธีไหนออกบ้างเป็นกลุ่มที่3เหมือนเดิมนะครับสรวิทย์มีวิธีคิดอย่างอื่นไหมครับที่จะสามารถทำให้ได้คำตอบของข้อนี้ออกมาม
3: ีครับ
0: ทำยังไงเอ่ยครับ
3: นำเศษ1ส่วน2ไปคูณด้วย24ทั้งหมดบวกด้วยเศษ3ส่วน4คูณด้วย24ครับ
0: มีใครคิดได้เหมือนกับสรวิทย์ไหมครับได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะนำจำนวนแตงกวาที่แม่ซื้อเป็นเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2กิโลกรัมเนี่ยไปคูณกับราคาของแตงกวาต่อ1กิโลก็คือเป็น24ใช่ไหมครับนำเศษ1ส่วน2ไปคูณ24แล้วก็นำไปบวกกับอะไรครับเศษ3ส่วน4ที่เป็นจำนวนของมะเขือเปราะแล้วก็ไปคูณกับราคามะเขือเปราะ1กิโลกรัมก็คือ24บาทหลังจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนเงินที่แม่จะต้องจ่ายของแตงกวาแล้วก็จำนวนเงินที่แม่จะต้องจ่ายของมะเขือเปราะหลังจากนั้นสรวิทย์บอกว่านำมาทำอะไรกันครับนำมาบวกกันนั่นเองถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนหลายคนเลยก็จะมีวิธีการคิดที่หลากหลายแตกต่างออกไปนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้นี่นะครับอย่างที่ได้บอกไปนักเรียนอาจจะเขียนแสดงวิธีทำได้อีกวิธีนะครับก็คือนี่อันนี้ก็เป็นแสดงในส่วนของแตงกวานะครับก็คือเศษ1ส่วน2คูณ24แล้วก็เศษ3ส่วน4คูณ24ก็จะเป็นราคาจำนวนเงินนะครับที่แม่จะต้องจ่ายในส่วนของมะเขือเปราะหลังจากนั้นก็จะนำมาบวกกันนั่นเองก็จะเป็นจำนวนเงินที่แม่จะต้องจ่ายทั้งหมดครับแล้วถ้าทำวิธีนี้นักเรียนคิดว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบอย่างดังพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับใช่แล้วครับเราก็จะต้องเขียนเป็นในวงเล็บครับเศษ1ส่วน2คูณ24หลังจากนั้นก็จะนำไปบวกครับในวงเล็บเศษ3ส่วน4คูณ24นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาแสดงวิธีทำนะครับอย่างที่ได้บอกไปบรรทัดแรกนั้นเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนว่า แม่ซื้อแตงกวาเศษ1/2 กิโลกรัม

0: ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อมะเขือเปราะเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4กิโลกรัมแต่แตงกวาและมะเขือเปราะเนี่ยกิโลกรัมละเท่าไหร่นะครับกิโลกรัมละ24บาทนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมคุณครูถึงจะต้องเขียนแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาหาว่าจำนวนเงินที่แม่จะต้องจ่ายของแตงกวาเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนเงินที่แม่จะต้องจ่ายของมะเขือเปราะเนี่ยเท่าไหร่นี่นะครับต่อไปก็คือนี่เห็นไหมครับซื้อแตงกวาเท่าไหร่ก็คือเศษ1ส่วน2นำไปคูณกับ24แล้วก็มะเขือเปราะนะครับก็จะเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ24บรรทัดต่อไปครับก็จะมาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่เราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์นั่นแหละครับลงมาเขียนก็คือเศษ1ส่วน2คูณ24บวกกับเศษ3ส่วน4คูณ24นะครับทีนี้อยู่ในเรื่องของอะไรครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับมีวิธีการทำอย่างไรครับนำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับแล้วก็นำมาบวกกันนักเรียนสังเกต1คูณ24ทั้งหมดส่วน2เนี่ยเป็นไงครับมีจำนวนนับมาหารทั้งเศษแล้วครับนำจำนวนนับใดครับนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเอง2 1 2ครับ2 12เป็น24ต่อไปครับ3คูณ24ส่วน4แล้วครับนำจำนวนนับใดครับ
1: 4
0: นำ4มาหารทั้งเศษและส่วน4 1 4 4เท่าไหร่ครับ4 6 24นั่นเองก็จะเหลือวงเล็บที่1นะครับทางซ้ายมือก็คือ12คูณกับ1มีค่าเท่ากับ12อีก1วงเล็บนะครับก็คือ3คูณ6มีค่าเท่ากับ18 12บวก18มีค่าเท่ากับ
1: 30
0: เท่ากับ30ได้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันเลยแต่เขียนแสดงวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปไหมครับแตกต่างกันออกไปดังนั้นโจทย์1ข้อนะครับนักเรียนก็อาจจะคิดได้หลากหลายเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคำตอบก็จะต้องได้ออกมาเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองและเวลานักเรียนนะครับวิเคราะห์ในของรูปประโยคสัญลักษณ์เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเขียนให้ถูกหลักด้วยถ้าสมมติว่าเขียนสลับกันอย่างเช่นนำจำนวนไปคูณกับราคาถ้าแบบนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเช่นนะครับโจทย์บอกว่าแตงกวามีแตงกวาจำนวนขอโทษครับแม่ซื้อแตงกวาเศษ1ส่วน2กิโลกรัมแตงกวาเนี่ยกิโลกรัมละ24บาทแม่จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้านักเรียนนำเศษ1ส่วน2ที่เป็นจำนวนของแตงกวานะครับไปคูณกับราคาแสดงว่าจากรูปประโยคเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาเป็น24คูณกับเศษ1ส่วน2คำตอบได้เท่ากันแต่ความหมายเปลี่ยนไหมครับความหมายเปลี่ยนดังนั้นนักเรียนสังเกตรูปของประโยคนะครับแล้วก็จากรูปของโจทย์แล้วก็จึงนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการอะไรครับ
1: ตรวจ
0: สอบคำตอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรนักเรียนสังเกตครับเขาบอกว่าเนื่องจากแม่ซื้อมะเขือเปราะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมเศษ3ส่วน4นั้นมากกว่าเศษ1ส่วน2ไหมครับจากที่เราได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้มากกว่าไหมครับมากกว่าทำไมถึงมากกว่าครับเพราะเศษ1ส่วน2ตัวเศษมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งแต่เศษ 3.4 ตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นเศษ 3.4 จึงมากกว่าเศษ 1 ส่วน 2แต่น้อยกว่า1ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศษ 3.4 นั้นตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนจึงเป็นเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า1อันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจต่อไปซื้อแตงกวาเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2กิโลกรัมเศษ1ส่วน2น้อยกว่า1ไหมครับน้อยกว่า1เช่นเดียวกันแสดงว่าแม่ซื้อแตงกวาและมะเขือเปราะเนี่ยรวมกันเนี่ยก็จะต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่า1กิโลกรัมแต่จะต้องไม่เกิน 2ก็คือจะต้องน้อยกว่า2อย่างแน่นอนนะครับต้องน้อยกว่า2ทีนี้ต่อไปนะครับครูบอกนักเรียนว่าถ้าแม่ซื้อ1กิโลกรัมจากโจทย์จะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ24บาทถูกต้องไหม24บาทแล้วถ้าแม่ซื้อ2กิโลกรัมจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ48บาทก็จะนํา2กิโลกรัมจำนวนนะครับ2กิโลกรัมไปคูณกับราคา24บาทเป็น48บาทแล้วที่เราหามาได้คำตอบคือเท่าไหร่ครับ30แสดงว่าจะได้ว่าแม่ต้องจ่ายเงินมากกว่า24บาทก็คือแม่ซื้อมากกว่า1กิโลกรัมแต่ไม่ถึง2กิโลกรัมใช่ไหมครับแสดงว่าแม่ต้องจ่ายเงินมากกว่า24บาทแต่ว่าไม่เกิน48บาทหรือว่าน้อยกว่า48บาทแล้วสิ่งที่เราหามาได้คำตอบที่เราหามาได้คือ30บาทอยู่ในช่วงนี้ไหมครับอยู่ในช่วงนี้แสดงว่า30บาทเนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทำการวิเคราะห์โจทย์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้เรามาสรุปกันสักนิดนึงครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาอย่างที่ได้บอกไปเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาครับวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ครูมีโจทย์มาให้นักเรียนทำ1ข้อนะครับสมาชิกภายในกลุ่มที่เป็นแก๊งออฟโฟเนี่ยช่วยกันนะครับนักเรียนเขียนแสดงวิธีคิดและแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาที่ครูได้กำหนดให้กับนักเรียนครับโดยโจทย์นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์พร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือทำนะครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันได้เลยครับ

ครับโจทย์บอกว่าชุมนุมกีฬามีนักเรียนทั้งหมด240คนเรียนกีฬาฟุตบอลเศษ 3/5 ของนักเรียนในชุมนุมกีฬาส่วนที่เหลือครับเรียนกีฬาวอลเลย์บอลถามว่าจะมีนักเรียนเรียนกีฬาฟุตบอลมากกว่าเรียนกีฬาวอลเลย์บอลกี่คนเดี๋ยวนักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์นะครับทำความเข้าใจโจทย์แล้วก็เป็นไงครับเมื่อทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วลองวางแผนนะครับว่าจะมีวิธีการคิดคำนวณมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไรเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์เมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาให้ครูด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับนักเรียนก็คงจะแสดงวิธีคิดออกมาแสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเฉลยคร่าวๆไปพร้อมๆกันนะครับว่าจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วนะครับนักเรียนมีวิธีการทำแล้วก็มีวิธีการคิดอย่างไรจะเหมือนกับคุณครูหรือไม่นะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้แสดงวิธีคิดออกมานะครับไม่เหมือนกับคุณครูแต่ว่าคำตอบออกมาถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนก็ถือว่าถูกนั่นเองนะครับไม่ได้มีวิธีคิดเพียงแค่วิธีเดียวครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือชุมนุมกีฬามีนักเรียนทั้งหมด240คนเรียนกีฬาฟุตบอลเศษ 3/5 ของนักเรียนในชุมนุมกีฬาส่วนที่เหลือนะครับเรียนกีฬาวอลเลย์บอลถามว่าจะมีนักเรียนเรียนกีฬาฟุตบอลมากกว่าเรียนกีฬาวอลเลย์บอลกี่คนนักเรียนครับนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณครูถามนักเรียนก่อนว่าจากที่นักเรียนได้ทำความเข้าใจโจทย์นั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบคุณครูพร้อมๆกันเลยครับใช่แล้วครับก็คือจะมีนักเรียนเรียนกีฬาฟุตบอลมากกว่าเรียนกีฬาวอลเลย์บอลกี่คนนะครับต่อไปเมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์นะครับสิ่งที่โจทย์บอกอะไรเราบ้างครับนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับ

0: ครับเขาบอกว่ามีนักเรียนนะครับทั้งหมด240คนอยู่ในชุมนุมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเศษ3ส่วน5ของนักเรียนในชุมนุมกีฬานอกนั้นก็จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุมนุมกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับต่อไปครับเมื่อนักเรียนได้ทำความเข้าใจโจทย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถแสดงวิธีคิดออกมาได้อย่างไรนะครับโดยสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนสังเกตจะให้สังเกตโดยใช้ภาพนะครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกก็คือชุมนุมกีฬามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับ
1: 140
0: มีทั้งหมด240คนแต่เรียนกีฬาฟุตบอลเศษ3ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดในชุมนุมแสดงว่ามีนักเรียนที่เรียนกีฬาฟุตบอลอยู่กี่กลุ่มครับ
1: 5
0: อยู่3กลุ่มจากทั้งหมดกี่กลุ่มครับ
1: 5
0: จากทั้งหมด5กลุ่มคุณครูก็จะแบ่งนะครับแบ่งกลุ่มที่ครูแสดงโดยใช้ภาพนี้ออกเป็นกี่ส่วน
1: 5
0: ส่วนแล้วเรียนกีฬาฟุตบอลไปกี่ส่วนครับ
1: 3
0: ส่วนก็จะแสดงได้ออกมาเป็นเรียนฟุตบอลเศษ3ส่วน5คูณกับเท่าไหร่ครับ240อันนี้จะออกมาเป็นจำนวนของนักเรียนที่อยู่ในชุมนุมฟุตบอลต่อไปก็จะเหลืออีกกี่ส่วนครับเหลืออีก2ส่วนซึ่งเขาบอกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเรียนกีฬาวอลเลย์บอลแสดงว่านักเรียนที่เรียนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยจะเรียนกี่กลุ่มครับ2กลุ่มจากทั้งหมด5กลุ่มคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของ240ก็คือเศษ2ส่วน5คูณกับ240จะออกมาเป็นนักเรียนที่เรียนวอลเลย์บอลนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้ทราบแล้วว่านักเรียนที่เรียนฟุตบอลเนี่ยมีจำนวนกี่คนนักเรียนก็ตั้งไว้และนำไปลบด้วยอะไรครับนำไปลบด้วยนักเรียนที่อยู่ในชุมนุมกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนักเรียนก็จะได้ออกมาว่าจะมีนักเรียนเรียนกีฬาฟุตบอลมากกว่าเรียนวอลเลย์บอลกี่คนนะครับเมื่อเขียนเป็นประโยคใส่ลักษณ์ออกมาคุณครูก็จะเขียนได้เป็นเศษ3ส่วน5คูณ240นะครับในวงเล็บแล้วก็ลบด้วยในวงเล็บครับเศษ2ส่วน5คูณ240นั่นเองใครเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ออกมาเหมือนกับคุณครูบ้างครับยกมือให้คุณครูดูหน่อยครับมีหลายคนเลยนะครับแต่บางคนก็จะเขียนออกมาที่แตกต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับในส่วนของขั้นที่เป็นขั้นแสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบนะครับฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับโดยในวันนี้ครับจะฝากการบ้านให้นักเรียนได้ลองไปทำแบบฝึกหัดที่ 1.30 ครับก็จะมีอยู่จำนวน3ข้อครับนี่นะครับและก่อนที่จะจบชั่วโมงในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนนักเรียนครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ครับวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับทีนี้อย่างที่ได้บอกไปเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนดังนั้นในขั้นของการแสดงวิธีทำออกมาเนี่ยนักเรียนก็จะต้องไปเจอโจทย์ใช่ไหมครับที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนนักเรียนจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับ1ทำในวงเล็บก่อน2ทำคูณหรือหารจาก

ากซ้ายไปขวาและ3ครับทําบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.31 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือแห่งหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจ ในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะส่งของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อก็ไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทูลความบัดเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไวมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ช่จ้ะ
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
1: ฮะ

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะหน่วยใหม่นี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายของเราทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูขอสรุปในเรื่องของกิจกรรมคนเก่งติดดาวกันก่อนนะคะในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมคนเก่งติดดาวเนี่ยในหลายคาบเลยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแต่ละกลุ่มเลยนะคะที่ได้รับดาวไปในตอนที่เราทำกิจกรรมนะเดี๋ยวเราจะสรุปกันว่าแต่ละกลุ่มได้จำนวนดาวเท่าไหร่บ้างและเดี๋ยวเราจะนำดาวตรงนั้นนะคะมาจับสลากรางวัลกันนะคะในชั่วโมงว่างตอนนี้นะคะขอให้ทุกกลุ่มเลยนะคะลองดูซิว่าตอนนี้เรามีดาวที่สะสมกันไว้เนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยมีกี่ดวงกันแล้วเตรียมเอาดาวขึ้นมานับกันได้เลยนะเตรียมเลยนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีดาวจำนวนอาจจะไม่เท่ากันนะคะเราจะใช้ดาวตรงนี้เนี่ยในการจับสลากนะคะรางวัล นั่นเองนะตอนนี้ทุกกลุ่มเตรียมดาวมาแล้วใช่ไหมเตรียมดาวมาแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งได้เอาดาวมาไหมวันนี้บางคนเอามาบางคนก็ไม่เอามาอันนี้มีหนึ่งดวงกลุ่มที่สองอยู่ไหนคะกลุ่มที่สองมีไหมมีกี่ดวงเอ่ยมี4ดวงนะกลุ่มที่3ค่ะ6ดวง6หรือ5 5ดวงกลุ่มที่4 4ดวงและกลุ่มที่5 7ดวงกลุ่มที่5ได้ดาวไปหลายดวงเลยนะคะทีนี้ดาวอันนี้ที่ให้เด็กๆได้สะสมนะตอนที่เด็กๆไปจับสลากของรางวัลนะให้นำดาวเนี่ยไปด้วยนะคะให้นำดาวไปด้วยนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปจับสลากในช่วงเวลาที่เด็กๆว่างอาจจะช่วงพักเที่ยงหรือว่าก่อนที่เด็กๆจะเลิกเรียนก็ได้นะคะนะทีนี้นะคะถ้าวันนี้กลุ่มไหนที่อาจจะเก็บดาวเอาไว้ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่ในตอนที่เราไปจับสลากของรางวัลนะให้นำดาวไปด้วยนะนะคะทีนี้ค่ะเรื่องของเรานะคะในวันนี้เนี่ยในหน่วยใหม่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายแน่นอนว่าก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนนะคะทุกช่วงอายุทุกเพศทุกวัยเลยนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะในข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงได้นะคะข้อที่2นักเรียนจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะของตนเองได้และนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายของตนเองได้นะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีการใช้ชีวิตมีการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะคะร่างกายของเราแน่นอนว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญเติบโตต่างๆดังนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย

0: นะคะเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดีนะคะทีนี้นะในวันนี้อยากจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตดูในภาพนี้ค่ะในภาพนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยเด็กๆลองดูนะในภาพนี้จะมีทุกช่วงวัยเลยใช่ไหมคะลองดูซิว่าในภาพนี้มีกี่ช่วงวัยทุกคนกำลังนับใหญ่เลยนะคะกำลังนับใหญ่เลยในภาพนี้นะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยเราจะแบ่งช่วงวัยเนี่ยออกเป็น6ช่วงวัยด้วยกันนะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยไหน
1: ว
0: ั
1: ย
0: ไหนคะ
1: ว
0: ั
1: ยเรียน
0: วัยเรียนนั่นเองนะตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนนะคะทั้ง6วัยนี้นะก็จะเริ่มตั้งแต่ที่วัยทารกเลยนะคะวัยทารกนะคะวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานแล้วก็วัยสุดท้ายก็คือจะเป็นวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยชราเองนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในวัยเรียนวัยเรียนก็คือจะเป็นวัยนี้นะคะวัยนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยใกล้แล้วค่ะนะคะมีการเจริญเติบโตใกล้ที่จะมาเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร่างกายของเราจะมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันก่อนเนาะคำถามแรกนะคะจากภาพเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความแตกต่างกันเราเห็นหรือยังว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของอะไรบ้างมีไหมแตกต่างกันในเรื่องของอะไรมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: ความส
0: ูงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเรามองปุ๊บเราเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือในเรื่องของความสูงนะคะส่วนสูงหรืออาจจะเป็นรูปร่างต่างๆนะทีนี้เนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายและในเรื่องของด้านอื่นๆเนี่ยนะคะที่มีความแตกต่างกันออกไปนะในวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายกันก่อนนะเราจะเห็นนะว่าแน่นอนว่าทั้ง6ช่วงวัยนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของด้านร่างกายมีส่วนสูงที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะมีน้ำหนักที่เปลี่ยนไปและรวมไปถึงลักษณะทางร่างกายถ้าเราสังเกตเห็นว่าในภาพวัยทารกนะวัยทารกกับวัยเราตอนนี้เราเป็นวัยเรียนใช่ไหมถ้าวัยทารกกับวัยเราเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายแตกต่างกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักนะคะรวมไปถึงลักษณะทางกายอื่นๆจะเห็นว่าวัยทารกเนี่ยเขาอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้ไม่ดีใช่ไหมคะยังอาจจะยังต้องมีคนคอยดูแลอยู่นะคะแต่วัยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนคอยมาพาเดินมาป้อนข้าวป้อนน้ำมีไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะตอนนี้เราเจริญเติบโตแล้วใช่ไหมคะร่างกายของเราแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะเด็กๆในกิจกรรมต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการสำรวจชวนรู้ร่างกายของตัวเองนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรานั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของตนเองแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าตัวเรานะคะกับเพื่อนต่างเพศเนี่ยเรามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างไรได้บ้างตอนนี้เนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีสมาชิกที่เป็นทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายใช่ไหมคะดังนั้นนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะคะลองสำรวจลองเปรียบเทียบกันดูว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะทางร่างกายของตัวเราและเพื่อนต่างเพศเนี่ยเรามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะได้ลองตอบคำถามมา1คำถามนะคะว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะขอเป็นตัวแทนตอบแต่ละกลุ่มเลยตอนนี้ให้เด็กๆลองสำรวจลองเปรียบเทียบร่างกายตัวเองกับเพื่อนกันก่อนลองดูสิลักษณะรูปร่างดูเลยเนี่ยเพื่อนเรากับตัวเราเนี่ยเรามีอะไรที่ต่างกันบ้างนะนะผู้หญิงกับผู้ชายก็แน่นอนว่าอาจจะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆนะ หรือเพศเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้อันไหนเราคิดว่าเราแตกต่างกับเพื่อนยังไงบ้าง
2: ยาว
0: อ่ะถ้าอย่างเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยอ่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนก็มีความแตกต่างชมพู่อาจจะเป็นไงตัว
2: เตี้ย
0: ตัวเล็กกว่าเราเออ
2: ไม่มี
0: ได้หมดเอาอันที่เราคิดว่าเราสังเกตเห็นอะไรก็ได้นะกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นผู้ชายแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูดิว่าแตกต่างกับเรายังไงแตกต่างไหมตัวเล็กกว่าเราใช่ไหมแล้วคิดว่าสองคนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเอาที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะ
2: หน้าตา
0: แตกต่างอยู่แล้วส่วนสูงแตกต่างน้ำหนักก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วเรากับเพื่อนอ่ะเราอ่ะผู้หญิงด้วยกันคิดว่าแตกต่างกันยังไง
2: ส่วนส
0: ู
2: ง
0: ง่ายๆเลยที่เราเห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของส่วนสูงเนาะกลุ่มที่4เป็นไงแตกต่างยังไงบ้างลูกเออเห็นไหมเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเห็นไหมผู้ชายเขาจะดูคล่องกว่าเวลาทำกิจกรรมนะตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะมีคำตอบที่อาจจะคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันไม่เป็นไรนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอกลุ่มที่1เลยแล้วกันนะคะจากการที่เราสำรวจชวนรู้ลักษณะทางร่างกายของตัวเองและเพศตรงข้ามเนี่ยเรามีลักษณะร่างกายที่มีอะไรบ้างที่มีความแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยกลุ่มที่1มีตัวแทนไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
3: ทางร่างกายแล้วก็ผมจะมีความยาวกว่า
0: ตอนนี้เราดูจากในเรื่องของทรงผมใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าทรงผมเป็นไงเป็นมีความแตกต่างกันนะคะในตอนนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วนอกจากทรงผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
3: ความสูงครับ
0: มีความสูงด้วย
3: แล้วก็ร่างกายความใหญ่ของตัว
0: ลักษณะของร่างกายนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะต่อมากลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะมีความแตกต่างยังไงคะกลุ่มที่2
4: ผู้หญิงจะมีหน้าอกผู้ชายไม่มีหน้าอกค
0: ่
4: ะ
0: นะคะขอบคุณมากเลยอันนี้ก็จะแตกต่างจากเพื่อนกลุ่มที่1อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีนะคะหน้าอกนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายนั่นเองต่อมากลุ่มที่3ค่ะเชิญเลย
5: ผู้หญิงจะมีเสียงที่สูงกว่าผู้ชายค่ะผู้ชายจะมีเสียงที่ทุ้มกว่าค่ะ
0: เสียงสูงก็คือเสียงแหลมกว่านั่นเองนะคะลักษณะเสียงของผู้หญิงนะเวลาที่เล่นกันอาจจะมีการกรี๊ดนะคะสนุกสนานอย่างเงี้ยเห็นไหมผู้หญิงเขาก็จะมีเสียงกรี๊ดที่แหลมกว่านะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะ
6: ผู้ชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงครับ
0: เยี่ยมมากนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะผู้ชายเขาจะมีความคล่องแคล่วมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นไงกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยและกลุ่มที่5ค่ะ
7: ส่วนสูงกับน้ำหนักแตกต่างกันครับแล้วก
0: ็
7: ผู้ชายจะมีกำลังที่เยอะกว่าครับ
0: มีพละกำลังที่เยอะกว่านะคะง่ายๆเลยนะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงนะคะหรือว่าลักษณะทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้เห็นได้อย่างได้ชัดนั่นเองนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทีนี้นะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนะด้านร่างกายของเพศหญิงและเพศชายเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะจะเหมือนที่นักเรียนตอบกันมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพศชายกันก่อนนะคะเพศชายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายนะคะในอย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของส่วนสูงเหมือนที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะส่วนสูงแน่นอนว่าเมื่อเราตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะเป็นไงอยู่ในช่วงของวัยเรียนที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะแน่นอนว่าส่วนสูงของเราเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วนะซึ่งผู้ชายนะคะในวัยนี้เป็นไง ส่วนสูงเพิ่มขึ้นแน่นอนร่างกายในส่วนต่างๆก็เริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถทำกิจ

กรรมต่างๆได้ดีนะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะต่อมาแน่นอนเมื่อส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะบางคนเนี่ยเมื่อก่อนนะคะตอนที่เราอยู่ป.2 ป.3 อาจจะเป็นคนที่เป็นไงอาจจะร่างกายมีร่างท้วมหน่อยหรือมีน้ำหนักมากหน่อยแต่พอเราเริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นไงเรา

ของแต่ละบุคคลนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าลักษณะแขนขาของผู้ชายในช่วงวัยนี้นะคะเป็นไงไหล่เนี่ยเริ่มกว้างขึ้นเริ่มมีกล้ามไหนผู้ชายลองดูซิตอนนี้เรามีกล้ามหรือยังไหนลองดูซิมีกล้ามไหมในวัยนี้นะคะเป็นไงอย่างที่เพื่อนบอกเลยเพื่อนบอกว่ากล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มมีมัดกล้ามนะคะบริเวณแขนบริเวณอกหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรตรงนี้คืออะไรซิกแพคมีซิกแพคไหนใครที่มีซิกแพคแล้วมีไหมเอ่ยยังไม่มีนะแต่ว่าใกล้แล้วนะคะบางคนบอกว่าเป็นอะไรเป็นวันแพ็กเป็นวันแพ็กอยู่นะคะนะในช่วงนี้นะคะร่างกายของผู้ชายเนี่ยแน่นอนว่าแขนขาของเขาเนี่ยเป็นไงเริ่มแข็งแรงมากขึ้นบางคนอาจจะมีเส้นเลือดหรือเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นตามแขนนะคะนะถ้าเทียบกับเด็กดูในภาพนะเทียบกับเมื่อก่อนที่เราอาจจะเป็นน้องป.1 น้องป.2 เนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นไงเราก็วิ่งเล่นตามภาษาของเรานะคะร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนานะคะกล้ามเนื้อก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองและต่อมาค่ะในวัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะถ้าเริ่มที่จะเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีอะไรเริ่มมีสิวตอนนี้ไหนใครมีสิวแล้วหรือยังมีไหมมีไหมบางคนยังหน้าใสมีหลายคนที่หน้าใสบางคนก็เริ่มมีสิวแล้วนะคะการมีสิวที่ใบหน้าแล้วก็บริเวณส่วนอื่นของร่างกายบางคนอาจจะมีสิวตามบริเวณหลังอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะนั่นแสดงว่าตอนนี้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีฮอร์โมนเพศนะคะที่มากยิ่งขึ้นนะฮอร์โมนเพศในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะทีนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีสิวเริ่มขึ้นที่บริเวณใบหน้าของเราแล้วนะเราต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดให้ดีๆนะคะเริ่มหาพวกโฟมล้างหน้าหรือว่าเริ่มเป็นไงล้างหน้าด้วยสบู่อ่อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดสิวถ้าหากว่าเป็นไงเราปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเนี่ยนะเวลาที่เด็กโตหนุ่มเป็นสาวนะเป็นไงหน้าเป็นสิวหน้าเป็นรอยหลุมสิวเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยงามอาจจะขาดความมั่นใจได้นะคะดังนั้นใครที่เริ่มมีสิวนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ดูแลรักษาความสะอาดให้ดีๆนะและต่อมานะคะในเรื่องต่อมาบางคนนะคะสำหรับผู้ชายบางคนนะคะที่เริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีอะไรมีหนวดเข่ามีหนวดเครานะคะเริ่มมีหนวดเคราและรวมไปถึงเริ่มมีขนขึ้นที่บริเวณรักแร้แล้วก็อวัยวะเพศนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะให้เราลองสังเกตตัวเองดูนะบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเด็กๆเริ่มโตอาจจะเป็นพี่ป.6 หรือเริ่มเข้าสู่ม.1 อย่างเงี้ยนะคะก็จะเริ่มมีหนวดเคราเกิดขึ้นแล้วนะและรวมไปถึงขนบริเวณรักแร้หรือว่าอวัยวะเพศก็จะเริ่มขึ้นนะคะอันนี้ให้ลองสังเกตตัวเองดูนะนะต่อมาแน่นอนว่าเมื่อเรามีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของกลิ่นตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นนะคะเมื่อมีเหงื่อออกมากขึ้นเนี่ยดังนั้นมันก็จะเป็นสาเหตุของการมีกลิ่นตัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะหมั่นตรวจสอบตัวเองหมั่นเช็คตัวเองตลอดว่าตอนนี้เป็นไงสำรวจดูว่าร่างกายของเรามีกลิ่นตัวหรือเปล่าลองเช็คตัวเองดูนะคะส่วนใหญ่แล้วนะปกติทุกคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกันอยู่แล้วแหละนะคะแต่เราต้องเป็นไงดูแลตัวเองนะคะดูแลในเรื่องของความสะอาดของตัวเองให้ดีๆนะบางคนอาจจะใช้พวกที่ระงับกลิ่นกายเป็นโรออนเป็นอะไรแบบนี้ได้นะคะให้เด็กๆก็เลือกซื้อตามความเหมาะสมของตัวเองนะคะต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงต่อมาเอ้ยคืออะไรเอ่ยนะคะในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะซึ่งวัยนี้เนี่ยร่างกายเริ่มเป็นไง
เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะร่างกายมีการเจริญเติบ

โตเต็มที่แล้วนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายก็จะเริ่มทำงานจึงมีการสร้างอสุจิแล้วก็หลั่งอสุจิเด็กๆรู้จักคำว่าฝันเปียกไหมรู้จักป่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาเลยนะคะการฝันเปียกในผู้ชายนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะก็จะมีอาการฝันเปียกนะคะอาการฝันเปียกก็คือมันจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีการหลั่งน้ำอสุจิออกมาในขณะที่เรานอนหลับนะอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าร่างกายของผู้ชายนะคะเมื่อมีการสร้างอสุจิแล้วก็มีการหลั่งอสุจิเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเพศชายนะคะมีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะฮอร์โมนเพศชายเราจะเรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนนะคะเป็นฮอร์โมนที่จะทำหน้าที่นะคะแสดงลักษณะเด่นของเพศชายเช่นไม่ว่าเราจะมีหนวดเครามีหนวดเครานะคะหรือว่ามีการสร้างอสุจิต่างๆเหล่านี้หรือว่ากล้ามเนื้อเป็นไงเป็นมัดๆกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนของผู้ชายที่จะแสดงลักษณะเด่นออกมาเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมผู้ชายถ้าหากว่ามีความโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะร่างกายเจริญเติบโตแล้วเขาก็จะต้องมีหนวดเครานะคะเสียงเป็นไงเสียงทุ้มนะคะเสียงทุ้มขึ้นนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูของบ้างนะคะในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของเพศหญิงนะคะด้านแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของส่วนสูงและน้ำหนักคล้ายๆกับผู้ชายเลยนะคะในเพศหญิงเนี่ยส่วนสูงและน้ำหนักมีการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วเหมือนกันนะคะโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผู้หญิงนะคะจะมีรูปร่างสูงแล้วก็ตัวใหญ่เร็วกว่าผู้ชายนะเด็กๆลองดูจากสมาชิกเพื่อนๆในห้องนี้เลยนะคะเราจะเห็นว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นไงดูตัวสูงกว่าดูโตเป็นสาวกว่าผู้ชายนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะในช่วงวัยเด็กวัยเรียนเนี่ยนะคะผู้หญิงก็จะมีลักษณะร่างกายที่สูงใหญ่กว่าผู้ชายอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่หลังจากที่เข้าสู่วัยรุ่นไปแล้วนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากๆนะคะจะตัวสูงจะร่างกายแข็งแรงเร็วกว่าผู้หญิงไปเลยนะคะแซงหน้าผู้หญิงไปเลยนะต่อมานะคะแน่นอนว่าผู้หญิงก็จะเริ่มมีสิวเหมือนกันไหนตอนนี้ผู้หญิงคนไหนมีสิวแล้วบ้างมีไหมคะหลายคนมีสิวแล้วเด็กๆต้องดูแลนะคะในเรื่องของความสะอาดนะถ้าหากว่าเวลาที่เราไปวิ่งเล่นไปทำกิจกรรมอาจจะมีเหงื่อออกนะมีเหงื่อออกหรือหน้ามันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองพยายามล้างมือให้สะอาดเพราะว่ามือเนี่ยแหละเป็นตัวที่สะสมเชื้อโรคเลยนะเด็กๆบางทีเราเป็นไงเอามือมาปาดหน้ามาลูบหน้ามาปาดเหงื่อเช็ดเหงื่อนะคะเนี่ยแหละสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณมือเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานะคะผู้หญิงแน่นอนว่าอย่างที่กลุ่มที่2ได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะเป็นไงหน้าอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะฮอร์โมนเพศหญิงก็จะกระตุ้นให้เนี่ยหน้าอกเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตดูตัวเองว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นไงเราเริ่มมีหน้าอกแล้วเมื่อก่อนที่เราอาจจะใส่เสื้อซับปกติเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเสื้อซับธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใส่เป็นชุดชั้นในแบบนี้ก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองนะคะขนาดของหน้าอกของแต่ละคนก็เป็นไงมีความแตกต่างกันนะเด็กๆก็ต้องเลือกให้ดีๆนะคะเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเราและต่อมาค่ะเมื่อหน้าอกมีการขยายใหญ่แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสะโพกจะมีส้วนทรงองค์เอวนะคะมีส้วนทรงองค์เอวมีสะโพกที่ผายออกนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะผู้ชายเขาจะไม่ค่อยมีสะโพกนะลักษณะร่างกายของผู้ชายเป็นไงมันจะเป็นตรงๆมาเลยมันจะไม่มีเอวคอดแบบนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นไงก็จะมีเอวคอดมีสะโพกหน่อยนะคะอันนี้เป็นลักษณะสรีระทางร่างกายของผู้หญิง

นะและแน่นอนว่าผู้หญิงนะคะเขาก็จะเป็นไงมีกลิ่นตัวเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันนะคะเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเริ่มมีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้แล้วก็อวัยวะเพศเหมือนกันนะซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นตัวดังนั้นเด็กๆก็เป็นไงก็ควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีๆหมั่นสังเกตตัวเองนะคะร่างกายของเราเราไม่ต้องเขินอายนะเวลาที่เราอาจจะอาบน้ำหรือว่าเวลาที่เราแต่งตัวเนี่ยก็พยายามสำรวจดูร่างกายของเราว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแน่นอนว่าการที่เราเป็นไงเริ่มมีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้หรืออวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นที่มากลิ่นตัวเหมือนกันคล้ายกับผู้ชายเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะบอกเสมอเลยนะคะเราควรที่จะดูแลเรื่องของความสะอาดของร่างกายเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะถ้าหากว่าเราในแต่ละวันนะเด็กๆทำกิจกรรมมีเหงื่อออกลองสำรวจตัวเองดูนะเอ๊ะตอนนี้เช็คซิมีกลิ่นตัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าการมีกลิ่นตัวนะถ้าหากว่าเราไปอยู่ใกล้ใครแล้วคนนั้นมีกลิ่นตัวเราชอบไหมเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ดังนั้นนะเราต้องพยายามสังเกตพยายามหมั่นตรวจสอบแล้วก็เช็คร่างกายของเราตอนนี้เอ้ยเรามีกลิ่นตัวหรือเปล่านะคะหน้าตาเป็นยังไงผมเผ่ารุงรังหรือเปล่าแบบนี้นะเราเริ่มโตเป็นสาวเราก็ต้องเป็นไงดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะทีนี้ค่ะในผู้หญิงนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้ชายเขามีอาการฝันเปียกใช่ไหมคะผู้ชายมีอาการฝันเปียกผู้หญิงในวัยนี้ก็จะเริ่มมีประจำเดือนนั่นเองเพราะว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยเป็นไงเริ่มทำงานนะคะมีการทำงานอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจึงมีการตกไข่แล้วก็มีประจำเดือนหรือว่ารอบเดือนนะไหนคุณครูสกิขออนุญาตถามห้องนี้ใครมีประจำเดือนแล้วบ้างมีบางคนที่มีประจำเดือนแล้วนะคะคนที่มีประจำเดือนนะเราจะต้องดูแลรักษาในเรื่องของความสะอาดอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของความสะอาดเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเลยนะคะการมีประจำเดือนหรือมีรอบเดือนนะเด็กๆผู้ชายสามารถรับฟังได้อันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะคะนะเป็นเรื่องปกติเลยเราไม่ต้องเขินอายนะคะตอนนี้ในวัยของนักเรียนเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะบางคนอาจจะยังไม่มีประจำเดือนหรือรอบเดือนเราควรที่จะเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอนะเตรียมพร้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะโดยการที่เด็กๆควรที่จะนำผ้าอนามัยนะคะพกไว้ในกระเป๋านักเรียนของเรานะผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิงนะคะพกไว้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ตัวเองได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะมีประจำเดือนเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนดังนั้นถ้าหากว่านักเรียนมีประจำเดือนในระหว่างที่เรามาโรงเรียนนะคะเราก็เป็นไงเราเตรียมพร้อมไปแล้วนะถ้ามีประจำเดือนให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าคุณครูประจำวิชานั้นก็ได้นะคะนะอันนี้ฝากสาวๆไว้เลยนะคะให้เตรียมพร้อมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีประจำเดือนนะคะเตรียมผ้าอนามัยเตรียมไว้ในกระเป๋าเราเลยนะทีนี้นะคะเราก็ได้สังเกตเห็นไปแล้วว่าในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยบางอย่างก็มีเป็นไงก็เหมือนกันบางอย่างก็มีความแตกต่างกันดังนั้นนะคะเราจะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปทำกิจกรรมในใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานที่หนึ่งนะคะเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกับตัวฉันและตัวเธอเหมือนกันไหมในใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับใบงานอันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนนะคะโดยเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมคะเตรียมใบงานพร้อมแล้วให้ลงมือทำใบงานได้เลยในใบงานนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีเป็นวงกลมให้ใช่ไหมคะ2วงด้วยกันโดยใบงานนี้เนี่ยให้เราสังเกตดูว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยอะไรที่มีความแตกต่างกันและอะไรที่มีความเหมือนกันนะให้เราเขียนลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะมันจะมีช่องของเพศชายใช่ไหมคะเพศชายมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเพศหญิง

0: มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างและอะไรที่เพศชายและเพศหญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะเมื่อเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆสามารถวาดระบายสีตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะได้ค่ะได้เลยได้เลยดูนะอันนี้เฉพาะของผู้ชายใช่ไหมคะเฉพาะของผู้ชายที่ไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนผู้หญิงเลยส่วนตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันอะไรบ้างที่เหมือนกันไหนลองส่วนสูงแบบนี้เหมือนกันอะไรอีก
1: กลิ่นสิว
0: มีสิวมีกลิ่นตัวแบบนี้เขียนได้เลย

นักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เขียนเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะกำลังระบายสีตกแต่งอยู่นะคะทีนี้จากที่เราได้ทำใบงานไปนั้นนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

0: ด้านร่างกายเดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะที่จะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มที่5เลยค่ะเชิญด้านบนเลยนะคะโชว์ผลงานโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะได้ระบายสีตกแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าในผลงานนี้นะคะเขาก็จะได้มีการเขียนคำตอบนะคะการเปลี่ยนแปลงของเพศชายและเพศหญิงและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเพศชายก่อนแล้วกันนะคะในเพศชายนะคะคำตอบของเรามีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของเพศชาย
1: มีแขนขายาวขึ้นค่ะแล้วก็มีการสร้างอสุจิขึ้นค่ะ
0: มีการสร้างอสุจินะคะแล้วในเพศหญิงล่ะคะ
1: มีหน้าอกแล้วก็มีสะโพกที่ผายค่ะแล้วก็มีรอบเดือนค่ะ
0: มีรอบเดือนหรือว่าประจำเดือนนั่นเองและในส่วนที่เหมือนกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมีสิวแล้วก็มีขนขึ้นตามรักแร้และอวัยวะเพศค่ะ มีกลิ่นตัว
0: มีกลิ่นตัวด้วย
1: มีอวัยวะเพศที่มีการสืบพันธุ์ค่ะ
0: นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกคนหนึ่งบ้างแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนคนแรกหน่อยเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเชิญได้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะคะก็ได้วาดภาพระบายสีมาสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันดีกว่าคำตอบในของเพศชายก่อนละกันการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเพศชาย
2: มีแขนและขาที่ยาวขึ้นค่ะไหล่กว้างขึ้นค่ะมีหนวดมีเคราค่ะ
0: มีแขนขานะคะยาวขึ้นไหล่กว้างขึ้นมีหนวดเครานะคะและของเพศหญิงล่ะคะ
2: มีฮอร์โมนกระตุ้นให้หน้าอกใหญ่ขึ้นค่ะมีสะโพกที่ผ่านค่ะ
0: และส่วนที่เหมือนกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง
2: มีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็วสิวเริ่มขึ้นที่ใบหน้ามีกลิ่นตัวค่ะ
0: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าลักษณะนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งเพศชายและเพศหญิงและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็จะมีคำตอบที่อาจจะคล้ายกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยเชิญนั่งเลยค่ะนะคะในใบงานนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบคำถามลงไปได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนสรุปกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปในวันนี้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงค่ะใครที่กำลังเขียนหรือว่าระบายสีอยู่ตอนนี้ให้เด็กวางมือก่อนนะคะวางมือก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยในวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะของเพศชายและเพศหญิงนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เลยในตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยไหนคะเราอยู่ในช่วงวัยเรียนนะคะแน่นอนว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยในเพศชายและเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนได้รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในวันนี้นะเด็กๆอาจจะลองกลับไปลองสังเกตลักษณะร่างกายของตัวเองดูนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่เราเรียนกันไปในวันนี้หรือเปล่านะคะเราจะได้สามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่2นะคะเรื่อง True or False นะคะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใบงานนี้คุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอยุธยานะครับนักเรียนครับคำว่าอยุธยาในที่นี้ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะเขากล่าวถึงอะไรครับ
1: เม
0: ืองหรืออาณาจักรอยุธยาสมัยก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับที่ตั้งของอยุธยานะครับนักเรียนตั้งใจชมนะครับเดี๋ยวท้ายวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคย

0: เอาง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวนอนในกระทุ่งเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้อะครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายลบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ครับนักเรียนหลังจากที่วีดิทัศน์จบเรียบร้อยนักเรียนเห็นอะไรจากวีดิทัศน์บ้างครับ
1: แม่น้ำนาข้าว
0: แม่น้ำนาข้าวที่ไหนครับ
1: อย
0: ุธยาใช่ไหมครับในวีดิทัศน์เนี่ยเขาสื่อถึงอะไรครับอาณาจักรอยุธยาแล้วใครเป็นกระถมปฐมกษัตริย์ครับ
1: พระเจ
0: ้าอู่ทองใช่ไหมครับสร้างเมืองที่ไหนเอ่ยทราบไหมปัจจุบันก็คืออยุธยาของเราเนี่ยแหละครับใช่แต่จุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองพระเจ้าอู่ทองได้สร้างที่หนองโสนใช่ไหมครับก็คือบริเวณใจกลางเกาะเมืองของอยุธยาในปัจจุบันนั่นเองแล้วภูมิศาสตร์ของอยุธยาล่ะครับที่สำคัญจากที่การดูคลิปเมื่อกี้นะครับนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับมีอะไรครับ
1: ม
0: ีแม่น้ำสามสายเลยมีอะไรบ้าง
1: ป่าซาก
0: เจ้าพญาครับอีกอันนึงอีกหนึ่งสายครับป่าสักเจ้าพญาแล้วก็ลพบุรีนะครับจำไว้นะนักเรียนครับอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีอายุยาวนานเท่าไหร่ครับ417ปีเลยยาวนานไหมครับยาวนานมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของที่ตั้งของอยุธยากันนะครับโดยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จบภายในคาบนี้นักเรียนจะต้องสามารถข้อแรกนะครับอธิบายที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยานะครับรวมทั้งวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของอยุธยาที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะครับด้านการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนักเรียนครับคุณครูจะย้อนเวลากลับไปครับว่ายุคสมัยของเราเนี่ยด้านประวัติศาสตร์เนี่ยมีตั้งแต่ยุคอะไรบ้างนะครับยุคแรกคืออะไรครับเรามาทวนกันยุคก่อนสุโขทัยมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมทวารวดีอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยในปัจจุบันครับทราบไหมพูดจังหวัดก็ได้จังหวัดใดที่มีอารยธรรมทวารวดีครับใกล้บ้านเราเลยที่เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ๆครับนครปฐมเก่งมากที่ไหนอีกมีไหมครับเคยรู้จักปราสาทสีเทพไหมเมืองโบราณสีเทพอยู่ที่ไหนครับเพชรเพชรชบูรณ์ไม่ใช่เพชรชบุรีนะครับเพชรชบูรณ์บริเวณปราจีนบุรีบริเวณนครนายกนะครับบริเวณนี้จะเป็นอารยธรรมทวารวดีเก่าแก่นะครับผมต่อมานักเรียนรู้จักละโวไหมครับละโวรู้จักดินแดนสุพรรณภูมิไหมเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินบางคนเคยได้ยินนะครับก็คือบริเวณอาณาจักรเก่าแก่นะครับก่อนยุคสถาปนากรุงสุโขทัยนะครับหลังจากที่มีอาณาจักรต่างๆแล้วต่อไปก็คืออาณาจักรอะไรครับสุโขทัยเก่งมากสุโขทัยปัจจุบันอยู่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองนักเรียนใครเป็นสุโขทัยมีอะไรเด่นครับที่ส่งผลมาต่อเราอะไรนะครับฮะปราสาทอะไรนะครับปราสาทเมืองเก่าไม่มีครับนักเรียนนักเรียนเป็นปราสาทบ้านเมืองต่างๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยนั่นเองแล้วก็นักเรียนครับที่สมุดนักเรียนมีอะไรตัวหนังสือก็คือลายสื่อไทยนะครับแล้วก็มีอะไรครับที่เป็นแท่งๆศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะครับเก่งมากต่อมาครับหลังจากสุโขทัยเสื่อมลงเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดมีการตั้งอาณาจักร
0: อาณาจักรคื
1: ออ
0: ยุธยานะครับนักเรียนก็เกิดสมัยอยุธยาขึ้นมาอาณาจักรอยุธยานะครับปฐมกษัตริย์คือ
1: พระเจ
0: ้าอู่ทองนะครับแล้วก็มีอายุยาวนานถึง417ปีเลยหลังจากอยุธยามีสงครามกี่ครั้งครับเสียกรุงมีสงครามหลายครั้งครับแต่มีการสงครามเสียกรุงถึง2ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากครั้งที่2เนี่ยบ้านเมืองเสียหายมากเลยทำให้อยุธยาได้

0: สิ้นสลายไปนะครับจนเกิดสมัยใหม่เรียกว่าสมัยอะไรครับยังไม่ถึงรัตนโกสินทร์ธนบุรีมีสมัยสั้นๆนะครับก็คือสมัยธนบุรีมีอายุประมาณ15ปีนะครับสั้นไหมครับสั้นนะเนื่องจากมีกษัตริย์เพียงแค่หนึ่งพระองค์นะครับนักเรียนทราบไหมกษัตริย์ของธนบุรีคือพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นมากครับหลังจากที่ธนบุรีได้มีการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายมาอีกหนึ่งฝั่งครับฝั่งตรงข้ามสถาปนาเป็นอะไรครับกรุงอะไรกรุงรัตนโกสินทร์เก่งมากครับก็คือในสมัยปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อไปครับคุณครูมีภาพมาให้ครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนที่ตั้งของอยุธยากันใช่ไหมครับนักเรียนดูภาพแผนที่ประเทศไทยใหญ่ก่อนนะปัจจุบันนะครับแต่สมัยก่อนมีคำว่าประเทศไทยยังครับยังไม่มีคำว่าประเทศไทยนะครับนักเรียนต้องมองภาพให้ออกนะว่าภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยยังไม่มีแผนที่ประเทศไทยที่ชัดเหมือนปัจจุบันใช่ไหมครับนักเรียนลองมาดูที่สีชมพูอ่อนครับอันนี้คืออาณาจักรอะไรอยู่ตรงกลางเลยที่เราเรียนวันนี้อยุธยานั่นเองเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรครับบริเวณตรงครับก็คืออาณาจักรอยุธยานะครับเหนืออาณาจักรอยุธยาขึ้นไปคือสุโขทัยเก่งมากเหนือสุโขทัยขึ้นไปอีกสีน้ำเงินคือล้านนาล้านนาปัจจุบันคือภาคเหนือหรือเชียงใหม่ของเราใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนดูฝั่งด้านตะวันออกครับของประเทศไทยอันนี้คืออะไรครับทราบไหมเคยได้ยินล้านช้างไหมล้านช้างก็คือบริเวณปัจจุบันก็คือประเทศลาวนะครับแล้วก็มีเขมรเขมรคืออะไรครับกัมพูชาปัจจุบันมีจามปาแล้วก็มีไดเวียดนะครับก็คือบริเวณเวียดนามนะครับทางใต้นักเรียนลังกาสุกะเคยได้ยินไหมครับเป็นอาณาจักรโบราณนะครับอยู่ที่ทางภาคใต้แล้วก็ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมีอะไรครับปัจจุบันคือเมียนมาสมัยก่อนคือหงสาวดีนะครับเก่งมากนักเรียนครับอันนี้ก็คือภาพรวมของอาณาจักรโบราณที่ในสมัยก่อนนะครับที่ร่วมสมัยกับอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับเราจะมาดูเกาะเมืองของอยุธยานะครับก็คือบริเวณเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรครับมีแม่น้ำรอบเลยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเกาะเก่งมากเนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมีแม่น้ำป่าสักแล้วก็ลพบุรีไหลผ่านนะครับทำให้ตัวเมืองเนี่ยเป็นเกาะโดยปริยายนะครับซึ่งนักเรียนครับจุดศูนย์กลางของการตั้งอาณาจักรคือที่ไหนครับคุณครูพูดไปแล้วบึงอะไรครับบึงพระรามเก่งมากนักเรียนบึงพระรามถ้านักเรียนดูดีๆจะอยู่ตรงใจกลางของอะไรครับของเกาะเลยใช่ไหมครับก็คือใจกลางของกรุงศรีอยุธยานั่นแหละครับของเกาะเมืองเลยนะครับแล้วก็บริเวณถัดจากบึงพระรามไปก็คือบริเวณนี้นักเรียนจะเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อมีการสถาปนาขึ้นเราจะต้องสร้างอะไรครับให้พระมหากษัตริย์ได้มีที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าวังหรือพระราชวังนะครับก็คือบริเวณบึงพระรามเลยมีการสร้างหมู่ปราสาทแล้วก็พระราชวังขึ้นนะครับแล้วก็มีวัดสำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวทั่วเกาะเมืองเลยนะครับดูนะครับว่านี่คืออาณาจักรโบราณของในยุคสมัยอยุธยาใช่ไหมครับมีอยุธยาอยู่ศูนย์กลางเลยใช่ไหมครับคิดว่าอยุธยามีความสำคัญไหมทำไมถึงมีความสำคัญ
1: สามารถไปค้าขายในอาณาจักรอื่นได้
0: สามารถเป็นอะไรครับเมืองหน้าด่านเลยก็ว่าได้นะครับไปค้าขายกับอาณาจักรอื่นๆใช่ไหมครับนักเรียนยกตัวอย่างนะครับอยุธยาอยู่ศูนย์กลางเลยใช่ไหมมีใกล้ทะเลไหมครับอีกนิดเดียวก็จะออกทะเลแล้วใช่ไหมครับมีแม่น้ำหนึ่งสายครับที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่เลยที่เรือสำเภาสามารถเข้ามาค้าขายได้คือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งไหลผ่านกลางเมืองของอะไรครับอยุธยาเลยใช่ไหมครับในสมัยก่อนใช่ไหมครับทำให้อยุธยาเนี่ยมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอะไรครับต่างชาติเข้ามาใช่ไหมครับค้าขายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูให้ดูเมืองก่อนรอบๆตรงกลางคืออยุธยาใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักละวะปุระไหมรู้จักละโวไหมครับละโวคืออะไรครับลพบุรีในปัจจุบันนั่นเองอันนี้คือละโวนะครับนครสวรรค์เคยได้ยินไหมครับนครสวรรค์อู่ทอง

0: ูทองคือที่จังหวัดอะไรครับปัจจุบันใครพูดสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คืออู่ทองนั่นเองสมัยก่อนนะครับยังไม่มีคำว่าสุพรรณจะเป็นอู่ทองก่อนนะครับต่อมารู้จักราชบุรีไหมครับรู้จักนครปฐมแล้วก็ใกล้เราคืออะไรครับเพชรบุรีเก่งมากมีพี่ไม้ครับพี่ไม้อยู่ที่ไหนครับปราสาทหินพี่ไม้นครราชสีมาก็คือโคราชนะครับสีเทพอยู่ที่เพชรชบูรณ์พิษณุโลกอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยนะครับก็คืออาณาจักรอีกหนึ่งอาณาจักรทางตอนเหนือใช่ไหมครับเก่งมากคุณครูให้ดูภาพนะครับว่าที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีภูมิศาสตร์สำคัญอยู่ก็คือแม่น้ำใช่ไหมครับแม่น้ำมีความสำคัญอย่างไรในคลิปวิดีทัศน์ได้บอกไว้แล้วป้องกันข้าศึกข้าศึกจากที่ไหนบ้างครับสมัยก่อนมีข้าศึกจากที่ไหนหงสาวดีอะไรครับขอมก็คือเขมรนะครับได้เหมือนกันนักเรียนครับหงสาวดีหรือเมียนมาเนี่ยจะเข้ามาทางไหนครับ
1: เข้ามาทาง
0: ทิศไหนนักเรียนทิศตะวันตกหรือทิศเหนือก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เขาจะมานะครับแต่เรามีปราการสำคัญคืออะไรครับ
1: ม
0: ีแม่น้ำสายใหญ่เลยใช่ไหมครับก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองกั้นข้าศึกไว้นักเรียนครับทางด้านตะวันออกของเกาะเมืองก็มีอะไรครับคูขื่อหน้าก็คือเป็นคูนี่แหละครับแต่สร้างให้ขยายให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อป้องกันข้าศึกเหมือนกันนะครับนอกจากแม่น้ำสามสายที่สำคัญแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันข้าศึกใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่ายังมีความสำคัญอะไรอีกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอยุธยานอกจากการสงครามแล้วมีน้ำเราต้องทำอะไรครับ
1: ค้าขาย
0: โดยการแต่งเรือสำเภาขึ้นมาใช่ไหมครับค้าขายที่เมืองอยุธยาได้เหมือนกันอะไรอีกที่สำคัญเลยเป็นปากท้องของเราเลยครับการทำอะไรครับการทำนาหรือการทำเกษตรกรรมใช่ไหมครับก็มีความสำคัญแม่น้ำข้าวต้องการน้ำใช่ไหมครับพืชสวนก็ต้องการน้ำเก่งมากเราจะเห็นได้ว่าในสมัยอยุธยานะครับมีการปลูกข้าวกันเนื่องจากอะไรครับอยุธยาเป็นที่
1: ลุ
0: ่มหรือราบลุ่มนะครับมีการเหมาะสมกับการปลูกข้าวมากๆนะครับรู้จักข้าวไหมครับแล้วปลูกข้าวอะไรครับสมัยก่อนทราบไหมครับปัจจุบันคือข้าวอะไรที่เรากินข้าวเจ้าใช่ไหมเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนคนอยุธยานะครับมีการปลูกข้าวเหนียวนักเรียนเป็นการปลูกข้าวเหนียวนะครับแล้วก็นอกจากการเกษตรกรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีที่สำคัญนะครับก็คือเป็นการเก็บของป่าเนื่องจากอยุธยาเนี่ยเป็นป่านะครับออกจากเกาะเมืองไปเป็นป่าหมดเลยนักเรียนแล้วก็มีการเก็บของป่าเพื่อไปอะไรครับค้าขายเก่งมากคุณครูซูมเข้ามานะครับในเกาะเมืองของเราว่ามีอะไรสำคัญนะครับนักเรียนรู้จักวัดมหาธาตุไหมบึงพระรามอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับนักเรียนจำไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนสร้างแผนที่นะครับโดยเก็บรายละเอียดให้หมดเลยว่าสถานที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับสถานที่แรกที่คุณครูจะพาไปคือบึงพระรามซึ่งเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับโดยพระเจ้าอู่ทองอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มีการสถาปนาวัดมหาธาตุเคยได้ยินไหมครับวัดราชบูรณะเคยได้ยินไหมไม่เป็นไรอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีหมู่มหาราชวังตรงนี้นะครับบริเวณใกล้บึงพระรามเลยนักเรียนรู้จักวัดชัยวัฒนารามไหมคิดว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ในเกาะเมืองไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับนักเรียนวัดชัยวัฒนารามจะอยู่ทางตอนตะวันตกนะครับของเกาะเมืองนักเรียนรู้จักอะไรครับวัดวาอารามมากมายเลยใช่ไหมครับในนี้แล้วสมัยก่อนนะครับนักเรียนคิดว่าในเกาะเมืองอยุธยาใช้การคมนาคมโดยอย่างไรบ้างครับโดยอะไรทางเรือแน่ๆเลยเนื่องจากมีแม่น้ำล้อมรอบเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกในเมืองทางเควียนก็คือเป็นควายหรือเป็นวัวนะครับมีการตัดถนนในเมืองเหมือนกัน แต่หลักๆแล้วเราจะใช้ชาวบ้านจะใช้อะไรครับ
1: เร
0: ือเรือมากกว่ามีการตัดคลองในเกาะเมืองเยอะมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูสรุปนะครับว่าอยุธยาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับภาคอะไร
1: ภา
0: คกลางของประเทศไทยใช่ไหมครับมีแม่น้ำตั้งอยู่บริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีดินอุดม

0: กแล้วก็ตั้งถิ่นฐานนะครับคำถามคือทำไมแม่น้ำเจ้าพระยาถึงมีดินสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานครับ
1: อย
0: ู่ใกล้แม่น้ำแม่น้ำพาอะไรมาครับ
1: แม่น้ำพา
0: พัดพาอะไรมาแร่ธาตุตะกอนใช่ไหมครับมาทับถมกันไว้หนาเข้าแน่นเข้าหนาเข้าจนเกิดอะไรครับแผ่นดินขึ้นแล้วก็แผ่นดินนั้นเป็นตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเมื่อปลูกอะไรมีความสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์มากนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ต่อไปครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะครับอโยธยาถูกสร้างบนเกาะใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่น้ำสามสายสำคัญที่เราพูดกันมาก็คือเจ้าพยาลพบุรีแล้วก็ป่าสักถูกต้องครับมีแม่น้ำล้อมรอบจุดประสงค์ก็คือเพื่ออะไรครับความปลอดภัยและความมั่นคงของเมืองใช่ไหมครับทั้งการโจมตีทางบกแล้วก็ทางน้ำใช่ไหมครับจุดเชื่อมต่อสำคัญนะครับเนื่องจากมีแม่น้ำสายสำคัญก็คือเจ้าพยาไหลลงไปสู่ที่ไหนครับแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปรวมที่ไหนครับอ่าวอะไร
1: อ
0: ่
1: าว
0: อ่าวไทยก็คือทะเลใช่ไหมครับทะเลก็มีการค้าขายโดยสำเภาขึ้นมาบนแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับแล้วก็มาค้าขายในจังหวัดขอโทษครับแล้วก็มาค้าขายในอาณาจักรอยุธยานั่นเองนอกจากด้านความปลอดภัยแล้วก็ยังมีด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าขายนะครับต่อมาครับลักษณะภูมิศาสตร์เช่นนี้นะครับก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้อยุธยาเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางด้านการค้าครับการเกษตรแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะครับการเมืองในภูมิภาคในเวลานั้นนะครับนักเรียนเดี๋ยวอันนี้ครูสรุปให้ฟังนะครับเมื่อดินแดนบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองพัฒนาไหมครับพัฒนามากใช่ไหมครับหลังจากที่บ้านเมืองพัฒนามากเนี่ยผู้คนในบริเวณรอบๆเข้ามาหาไหมครับเข้ามาหาใช่ไหมครับมีการค้าขายเจริญความสัมพันธ์การรุ่งเรืองจากนั้นเมืองก็ขยายนะครับเข้าใจไหมเข้าใจครับนี่เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คือด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นด้านที่สำคัญมากๆเลยต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำแผนที่อยุธยานะครับโดยให้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็วาดแผนที่เกาะเมืองอยุธยาพร้อมระบุตำแหน่งที่สำคัญของเกาะเมืองนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดสไลด์ให้ดูโอเคไหมครับต่อไปนะครับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนักเรียนนะครับผมอุปกรณ์นะครับกระดาษตอนนี้ทุกคนมีกระดาษไหมครับมีไหมยังไม่มีคุณแทน1คนครับต่อกลุ่มนะครับออกมารับกระดาษแล้วก็มีสีไม้แล้วก็มีปากกาหรือเมจิกก็ได้นะครับหลังจากที่นักเรียนวาดแผนที่อยุธยาคร่าวๆแล้วเนี่ยนักเรียนถ้ายังไม่รู้พิกัดหรือไม่รู้ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวคุณครูไปบอกให้นะครับว่าตำแหน่งสำคัญของเกาะเมืองมีอะไรบ้างแต่ถ้านักเรียนทำได้ก็ทำไปก่อนเลยนะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

ครับผมนักเรียนเรียบร้อยไหมครับบางกลุ่มบางกลุ่มเรียบร้อยพอสมบูรณ์นะครับแต่บางกลุ่มยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเอาตัวอย่างของเพื่อนนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับออกมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับกลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะครับคือภาพนี้ครับนักเรียน

มีแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องครับคือทางด้านตะวันตกของเกาะเมืองนั่นเองคือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทางทิศใต้นะครับถูกมีวัดชัยวัฒนารามนะครับอยู่บริเวณนี้ถูกต้องครับผมทางด้านตะวันออกครับคือคูขื่อหน้าถูกต้องครับแล้วก็ทางด้านเหนือนะครับก็คือคูเมืองด้านเหนือนะครับหรือข้างบนนะครับถูกต้องเหมือนกันครับมีวัดหน้าพระสุเมนนี่บริเวณนี้นะครับถูกต้องครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับมีบึงพระรามครับคือบริเวณสีฟ้ามีบึงพระรามแล้วก็มีพระราชวังนะใช่ไหมครับถูกต้องครับผมบริเวณสีเหลืองนะครับแล้วก็มีวัดสำคัญ2วัดนะครับก็คือวัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณะนะครับเพื่อนเขียนว่าวัดธาตุไม่เป็นไรครับแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญครับก็คือลพบุรีกับป่าสักทางด้านบนนะครับกลุ่มนี้คือสมบูรณ์ที่สุดนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งกลุ่มครับมีเหมือนเพื่อนเลยก็คือวัดชัยวัฒนารามมีแม่น้ำเจ้าพยาทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านใต้ครับคูคือหน้าแล้วก็คูเมืองด้านเหนือครับไม่เป็นไรหัวร้อเลยโอเคได้ครับแต่ที่สำคัญนักเรียนอันนี้มีการผิดพลาดนิดหนึ่งนะก็คือบริเวณบึงพระรามกับวัดมหาธาตุตำแหน่งสลับกันนะครับบึงพระรามเนี่ยจะต้องเชิดขึ้นไปบริเวณตอนเหนือนะครับของเกาะเมืองนั่นเองบริเวณนี้แล้วก็มีวัดมหาธาตุนะครับอยู่ข้างๆกันบริเวณนี้นะครับใกล้ๆกันเลยไม่เป็นไรครับคร่าวๆนะครับนักเรียนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวาดแผนที่ของอยุธยาในสมัยก่อนนะครับก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับกลับไปทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับนําให้คุณครูดูนะครับว่าแผนที่ที่เราวาดเนี่ยมีความสมบูรณ์เพียงใดมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทําใบงานที่2นะครับเรื่องภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอยุธยานะครับโดยนักเรียนนะครับจะต้องศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint ของคุณครูนะครับแล้วก็ทําใบงานที่2นะครับแล้วก็คุณครูไปทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคําสั่งแล้วก็รบกวนกํากับดูแลนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนต้นทางครับเปิดแบบฝึกไปหน้าที่อะไรครับ97ครับผมหน้าที่97ครับแล้วเริ่มลงมือทําได้เลยครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูเข้าไปช่วยนะครับ

0: ครับเรียบร้อยไหมครับเด็กๆแบ่งงานเรียบร้อยไหมครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแนวคำตอบให้นักเรียนดูนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนตอบกับสิ่งที่คุณครูนำมาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันขนาดไหนนะครับลองดูนะครับข้อแรกครับก็คือเป็นตารางให้มาให้วิเคราะห์นะครับลักษณะจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเมืองหลวงก็คือเกาะเมืองของอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับจุดเด่นคืออะไรครับ
1: เราคือมีแม่น้ำล้อมรอบ
0: แน่นอนครับมีแม่น้ำล้อมรอบแล้วก็ช่วยอะไรครับแม่น้ำป้องกันศัตรูแล้วก็มีการใช้สัญจรค้าขายมีการเพาะปลูกได้ดีนะครับตอบประมาณนี้เลยต่อมาครับก็คือจุดด้อยนะครับของเกาะเมืองคืออะไรครับค่อนข้างห่างจากทะเลแล้วก็ชาวเมืองเนี่ยเชื่อมั่นในปราการธรรมชาติมากเกินไปนะครับทำให้สุดท้ายเราต้องอะไรครับเสียกรุงครั้งที่สองเลยใครตอบประมาณนี้ยกมือมีบ้างมีหล่อมแหลมนะครับโอเคได้อยู่ต่อไปข้อที่สองเลยไหมครับ
1: ไปเลยคร
0: ับ ข้อต่อไปครับผมคำถามถามถึงสภาพภูมิประเทศกับสภาพภูมิอากาศของอยุธยานะครับสภาพภูมิประเทศก็คือเป็นที่ราบลุ่มใช่ไหมครับเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านออกสู่อ่าวไทยเหมาะแก่การค้าขายนะครับมีเรือสำเภามาค้าขายกับอยุธยามากเลยใช่ไหมครับก็คือด้วยปัจจัยทางด้านสภาพภูมิประเทศนี่เองต่อไปครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่เขตร้อนชื้นใช่ไหมครับถ้าร้อนชื้นต้องเกิดอะไรขึ้นครับฝนตกร้อนชื้นจะเกิดฝนตกนะครับทำให้ฝนตกชุกแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ยทำให้มีแหล่งน้ำมากนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับสองข้อสุดท้ายคือด้านทรัพยากรธรรมชาติกับด้านการตั้งกึ่งกลางระหว่างอินเดียกับจีนนะครับเรามาดูที่ทรัพยากรธรรมชาติครับแน่นอนว่าภูมิประเทศของเราเนี่ยดินดีใช่ไหมครับเราต้องปลูกอะไรปลูกข้าวทำเกษตรใช่ไหมครับก็คือมีการปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีน้ำท่วมทุกปีนะครับช่วยนำตะกอนจากภาคเหนือเนี่ยไหลลงมาสะสมนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินั่นเองแล้วก็มีนอกจากเกาะเมืองอยุธยาที่เป็นเมืองแล้วใช่ไหมครับเราออกไปข้างนอกเนี่ยจะเป็นป่านั่นเองในป่ามีอะไรครับมีของป่าใช่ไหมครับเราก็ต้องเก็บของป่ามาเพื่อค้าขายนะครับกับต่างชาติต่อไปครับด้านการตั้งกึ่งกลางระหว่างทั้งอารยธรรมอินเดียแล้วก็อารยธรรมจีนนะครับอยุธยาเนี่ยตั้งระหว่างกึ่งกลางเลยนักเรียนเราได้รับอะไรบ้างครับก็คือเราได้รับอารยธรรมของจีนและอินเดียนะครับผ่านประชากรต่างชาติที่เข้ามาอพยพมาอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ตามศาสนาก็ตามหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีการทำการค้าขายนะครับทั้งจีนแล้วก็ทั้งอินเดียเลยนอกจากเราได้รับการค้าขายจากต่างชาติที่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับเรายังได้อารยธรรมอินเดียกับจีนอะไรบ้างนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างอะไรครับภาษาเราก็ได้รับใช่ไหมครับการเมืองการปกครองศาสนาใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมอินเดียกับจีนนะครับนักเรียนท้ายคาบแล้วนักเรียนหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ต้นคาบจนจะหมดคาบแล้วนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างใครอยากตอบยกมือขึ้นครับสองคนนะครูขอคนนี้ก่อนครับ
2: ได้รู้เกี่ยวกับภูมิสภาพ
0: ภูมิประเทศภูมิศาสตร์ได้ครับ
2: ภูมิประเทศของอยุธยาครับและได้รู้แผนที่ในอยุธยาว่ามีอะไรแบบไหนคร
0: ับโอเคครับเพื่อนตอบประมาณว่าได้รู้ลักษณะภูมิศาสตร์ของอยุธยาใช่ไหมครับรวมทั้งการระบุตำแหน่งที่ตั้งของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นสถานที่อะไรครับบึงพระราม
2: วัด
0: ต่างๆพระราชวังใช่ไหมครับเป็นการบอกระบุที่ตั้งในเกาะเมืองอยุธยานะครับเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับอีกหนึ่งคนครับได้ครับ
3: ได้รู้ภูมิศาสตร์ในภูมิศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาค่ะและรู้จุดเด่นจุดด้อยของอาณาจักรอยุธยาค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนได้รู้ภูมิศาสตร์ของอยุธยาใช่ไหมครับ เรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งครับอยุธยามีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ที่สำคัญมากๆเลยคือมีอะไรครับมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านนะครับมีแม่น้ำอะไรบ้างเจ้าพระยาป่าซักลพบุรีนะครับนี่นะครับทำให้อยุธยามีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองนะครับเนื่องจากด้านภูมิศาสตร์ของอยุธยานั่นเองนะครับเก่งมากครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เรียนไปนิดๆแล้วครับเกี่ยวกับการสร้างหรือการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับโดยพระเจ้าอู่ทองนั่นเองสำหรับครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะครับว่าการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอยุธยาไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนหมดความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะ
6: คุณครู
7: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตมันค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมวิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอา

0: การที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะ
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับ ต่อไปไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลึ้มเลย
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: อะไรเลยนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเองค่ะ
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับ ไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ

0: ใครในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
1: ย์ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนะครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
1: เราได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
0: ปะจระเข
1: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
0: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
1: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
0: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: มีจิตกรน้อยกำลัง
0: วาด
1: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
0: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊ก
1: วัวค่ะภาพสุดท้ายครับ

0: อู้อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
1: ี
0: สั่นๆกลัวๆ
1: ม
0: ี
1: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวน
0: เขียนเสือ
1: ให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
0: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
1: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
0: เป็นหลอกๆนะคะ
1: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
0: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
1: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
0: ทำอะไรนะ
1: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
0: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
1: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
0: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
1: ตีปลา
0: หน้า
1: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
0: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งใจดูนะครับภาพที่หนึ่งครับ
0: เป็นประตูค่ะครูบุ๊กเด็กๆ
1: ประตูกำลังทำอะไรครับ
0: ประตู
1: ปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้งสองกิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1 นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงเรา
0: จุด
1: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ

0: ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับสิบสำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่สองนะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคําสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคําหรือสำนวนใดนะครับเป็นคําพังเพยและสุภาษิตจะนําความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้มั้ยคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
1: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
0: เป็น
1: เจ้าของร้านค่ะ
0: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
1: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรงนู้น
0: ตรงนู้นนะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
0: ไปทางไหนคะ
1: ไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงไป
0: ตรงไปนี่เหรอคะ
1: แล้วค่ะใช่ติดกับโรงน้ำแข็งนะคะ
0: ขอบคุณ
1: นายค่ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมินมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าหุ่ยร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
2: เหรอคะ
0: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
2: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
0: พี่จิ๋มพี่จิ๋ม
2: ได้ค่ะ
0: งั้น
2: เราไปเลย
0: โอเค
2: ได้ค่ะ
0: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
2: ยินดี
0: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
2: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกเนี้ยของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองขีดม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
0: ที่เป็นส่วนผสม
2: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
0: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
2: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
0: ค่ะ
2: แล้วก็หม้อแกงเนี้ยอัน
0: นี้เป็นของเรา
2: ของเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
0: ม
2: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
0: ่
2: าจ
0: ะได้อะไรในวังหญิง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
0: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
2: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ข้าวต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
0: ขนมเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
2: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
0: อ๋อหนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
2: ของหวานของ
0: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
2: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
0: ้
2: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
0: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาคะ
2: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
0: ตอนนี้มีกี่ชนิดนะคะ
2: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: าก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชนิดชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ทองและทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนอ่ะเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอาลูกเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: แล้วรสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้า

0: เพื่อนๆของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเนี่ยเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไร
1: เน้นปริมาณ
0: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
1: อ๋อใช่ใช่จริงเพราะถ้าหวานมากมันก็
0: ทานได้
1: ไม่กี่ชิ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึงแล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
1: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ป่ะ
0: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
0: เป็นร้อยชนิดเลย
1: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
1: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบ
3: สวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังทำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
4: ดีค่ะ
3: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อหม่อมหลวงดารุณีจักรพันธ์ค่ะ
3: อาจารย์หม่อมหลวงดารุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
4: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
3: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำขนม
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้างั้นขอทำด้วยคนนึง
4: ค่ะได้ค่ะ
3: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวมาการนำเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
3: อ
4: ัน
3: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
4: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันที่ใช้ได
3: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
4: ่
3: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
4: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
3: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
4: หมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
3: กว่าหนูถ้าถูกทานติด
4: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียนกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละเดี๋ยวเขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
3: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะ
4: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมคะ
3: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนูนี่แหละค่ะที่วิ่งเล่น
4: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
3: แม่ช้อยคือของใครหนูจะต้องไปถัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
4: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้น

0: เท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
1: ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว
0: ่
1: า
0: ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
1: เป็นการทำงานสองมือที
0: ่
1: ที่ต้องตอนนี้แล้วต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
0: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
1: ปั้นเป็น
0: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
1: เป็นเส้นเหรอคะ
0: ค่ะเราค่อยๆคลึง
1: เหมือนดินน้ำมัน
0: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
1: เด็กเล่นดินน้ำมันบ่อย
0: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
1: อันนี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลด้วยหรอคะ
0: ใช่ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
1: นี่แน่กดไว้กดไว้
0: ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นกลมๆ กี่เม็ดนะคะ
0: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลองคือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: ุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องถงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นถงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: ก็คือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะแล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: คะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอกเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: ต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้ค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเนี่ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอค่ะ
0: แล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: อ๋อพระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเพราะแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำคล้ายกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ยคือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่นะคะดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได้
0: อ๋อหยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
1: ใช่
0: แต่ว
1: ่
0: าอันนี้เขาจะ
1: เป็นแป้งหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมันใช่พอได้แป้งกรอบก็จะวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชม รู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารุณีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทำขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงบ้าง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: พร้อมของ
1: กินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่ะ
0: ไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย
0: ์อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังอ่ะนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: หนูกลัวตกน้ำมากกว่า
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปคลายสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้อง3อย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทิเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
1: น
0: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี้
1: คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าอย่ามโนฮะอย่ามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัด แป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าว มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3

0: น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: อาจารย์ครับพอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตีก
0: ับ
1: อีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบเนี่ยเราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่า
0: แต่ยังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ่าย่าหยา
1: บ้าบ
0: ่าย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย์มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกว่าก
1: ัก
0: ในหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่าหนึ่งกักหลายๆกักเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: ขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยและการที่4ก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษเป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญาภักดีนรเศรษเจ้าของรถเมขาวหรือรถเมนายเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็กินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็น1ก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: พิมเสนที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็อ้อมันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นอกหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: คะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดนะคะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีให้ยี่สิบสามสิบปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมามีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัดอันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะผ
0: ี
1: ชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ย

0: เงี้ยนะ
1: อันนี้หนูเคยได้ยิน
0: เออขนมไข่เหี้ยเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ก็ต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
1: อ๋อใช่เออเหมือนคุกกี
0: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
1: เพราะว่าทอดใช่ไหม
0: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
1: ง
0: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำโรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วย
0: ตะไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
1: การจัดของหวานเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อใครเป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
0: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
1: ลอยแก้ว
0: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่
1: อม
0: นะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
1: ให้เย็น
0: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของ

0: ใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
1: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มเนี่ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
0: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
1: มะม่วงดองอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอคะ
0: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
1: ที่นะใส่ตามไอศครีม
0: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยนี้นะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
1: พอกันเลย
0: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
1: ำ
0: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
1: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
0: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายสงวนของเรามี Facebook แล้วเย
0: ้ดีมาก
1: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชอะค่ะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายสงวนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม

0: ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้ก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือ

ว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และ

ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะ

นอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาเทวะชัยยะตุพวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
3: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะ

0: ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
1: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
2: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้นะ
1: ลูกพระเจ้าตากก็คือธนบุรี
2: เรียกพ่อตากส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
3: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
4: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
5: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
3: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
6: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
0: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
7: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
8: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
5: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
8: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
4: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมา

0: แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงคือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
2: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมเสบียงเตรียมเสบียงเลี้ยงอนาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
0: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าและท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเรื่องการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
1: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
3: แต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจ
4: ขอบารมีพระองค
5: ์ได้เมตตา
4: ได้เมตตาลูก
1: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
3: ขอให้ลูกมีชัยชนะ
4: ให้ล
3: ู
4: กม
3: ี
4: ช
3: ั
4: ยชนะ
3: ขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถ
4: ิ
3: ด
0: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคนึงเนี่ยที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์เพราะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นCulture Heroกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
7: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
8: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรเจ็บป่วยอะไรหาย
6: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
9: เจอครับ
10: ครับ
9: ใส่เย็นเก้านะครับ
10: ครับแล้ววันนี้ทำไมมาถึงนี่อ่ะ
9: ฮะ
10: เดินเล่นมาเที่ยวมา
9: ไม่ก็เนี่ย
5: ว่ามา

0: วงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
1: อ๋อแม่สอบรีใหญ่ว่าแม่พ่อตาก
0: ครับ
1: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
2: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตาก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
1: ี
0: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
1: เมื่อก่อนเขา19ผม21
0: โอ้วัยรุ่น
1: เลยปี14แต่งงานกัน
2: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ตามันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องไอ้ขนขวายเอาปู่ตามาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
1: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
2: รักก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
3: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดน่ะว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
0: นำมาไหว้พระเจ้าตากอะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
4: ับ เดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
0: ครับมียังไงบ้างคร
4: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
0: ขอพร
4: นะโอเคค
0: ่
4: ะ
0: ต้องใช้อะไรบ้าง
4: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะ
0: คร
4: ับ ค่ะ
0: แล้วเห็นมีดาบด้วย
4: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
0: ชัยชนะ
4: หมายดาบชัยชนะ
0: ครับแล้วผมจัด
4: สักอะไร
0: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
4: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
0: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
4: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
0: หญ้านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
4: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
0: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
4: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
2: เท้าก็ไหว้กระแปน้ำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
1: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
5: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
6: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมรัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
5: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
7: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอวสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
3: อีกส่วนนึงที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
0: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
7: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวร
8: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
3: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
5: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
9: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
10: พี่เพชรบุญครับ
11: ผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
12: อ๋อได้ครับได้ครับ
11: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
12: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาเลยครับคือตอนแรกกรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจด้วยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
11: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
12: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
11: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
12: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
11: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
12: ใช่ครับใช่ครับ
11: ขับรถจะได้ปลอดภัย
12: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแกร่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
13: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพลานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
3: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473เลยเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่าง
8: ๆชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับ จนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
14: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
15: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
16: สันเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองค์ศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมุนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี้ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นศาลเพียงตาเล็กๆเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตรก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลได้ก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากศาลเพียงตาเป็นศาลณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมซ้อยไปว่าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
8: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
15: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
8: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ชุมชนอีกด้วย

0: ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่แล้วกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

ืองคูบัวตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากถึง60แห่งในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

โบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบัตรจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับดังนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ย

0: มันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิม

0: ะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณวันนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

งานทางโบราณคดีนอกจากพบโบราณสถานจำนวน8แห่งแล้วยังพบโบราณวัตถุอย่างหลากหลายที่มาจากดินแดนภายนอกพ้นทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโบราณวัตถุที่พบเป็นสินค้าชั้นดีหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้มีฐานะจะแลกซื้อเพื่อแสดงสถานภาพของตนเองในสมัยนั้นโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าทุ่งตึกเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญอย่าง

หรือบัสราแวร์ประเภทแก้วได้แก่ลูกปัดแก้วประเภทต่างๆและภาชนะแก้วประเภทโลหะชิ้นส่วนประติมากรรมเช่นพระหัตถ์ขวาสำริดถือลูกประคำเครื่องประดับแหวนทองคำและชิ้นส่วนประดับทองคำเมืองท่าทางการค้าทุ่งตึกได้ถูกทิ้งร้างไปราวปลายพุทธศตวรรษที่16สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าทำให้เมืองท่าเหล่านี้ซบเซาและหมดความสำคัญในที่สุด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2454จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถซึ่งต่อมาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานต่อมามีการขุดพบโบราณวัตถุในที่ที่เป็นเมืองโบราณนครปฐมมากขึ้นอาทิวัดพระเมนวัดพระปฐมเจดีย์และเจดีย์จุลประโทนเป็นเหตุให้อาคารพิพิธภัณฑสถานเดิมคับแคบในปีพุทธศักราช2510กรมศิลปากรได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารเดิมมาจัดแสดงณอาคารหลังใหม่โดยโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแห่งนี้โบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อาทิพระพุทธรูปยืนปางแสดงวิตักกะทั้งสองพระหัตถ์พระพุทธรูปเหนือพนัสบดีฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์และธรรมจักรเป็นต้น
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์

0: าเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่า

0: โลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลด์โน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

น้องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนะ

0: นั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาระเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: ประเทศของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これからあの大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้จะเป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่ครับแสดงให้เห็นว่านะฮะ เป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
5: こう上がっていきます。
3: ทางนี้ครับ
5: はい。
3: あ、ここから入ってくるんです
5: ね。はい、そうなんです。
3: 今動画にはい。เวลาหนีไฟ
5: はい。
3: 今ตรงนี้ครับ。
5: あの動画に出てきた。
3: ああ、はい。
5: はい。
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
5: そうですね。あの特にこの辺りはもうあの海に面しているということで、地元の方々も非常にあの津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือในงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
5: あとはあの一時避難所と言いまして、はい、あの帰宅困難あの東日本大震災でも起きましたけれども
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างงี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ

0: อนนี้เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: で先ほどこう波が打ち寄せてきたCG の映像はあの通りをこう遡っていると
2: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะฮะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นขึ้นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึกที่สูงครับ
1: まあこのエリアに特化してこんなような形でここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
2: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
0: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
3: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
3: โอเค
2: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
0: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
2: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
4: なのでまあその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
2: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
0: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับ ที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
0: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมิซานิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: จำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมครั้งหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: ันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรือง
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยา2คนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่า

0: ฐานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
1: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
0: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: ทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็น

0: ทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหนังเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่าหนังเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากรุงมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือถ้าหลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองป้อมแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
1: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์องค์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
0: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือก็เป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
1: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงจะได้ว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
0: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นจวนก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปากใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรสวงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพระนาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี้จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับเพราะการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

ูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทธสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้

0: ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3ศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสถิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
4: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
3: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมถูกไหมครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูป ได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
4: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เรื่องสีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤดีต้องลง

0: ออกมันคล้ายๆกับตัวเต้นในหนังอ่ะเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนับนมัสการจริงก็คิดได้เนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองก็เรียกว่าโคทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
1: นั่งเก่าเขาท่านได้ยิน
2: ญาติใจท่านชุนเอาวันอาทิตย์แปดนายน
0: ั้นหนังเมื่อก่อนนี้คือนิทานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
3: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
0: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังเท่ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลื้อตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานการทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอก

0: ลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทําภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทําจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเอาเลือกเอาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ําหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนๆรูกว่าจะได้ตัดภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดแล้วก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยมันเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการตำหนังสำหรับเจิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆนะก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดก็อันหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
0: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์ศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันเป็นเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
2: ก็ในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากก็จะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกับปัญจาที
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
4: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือ ก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยครับนางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควายตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับอยู่ยงคงกระพัน
5: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงปรับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมัน

0: ศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีวัตที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
0: อ
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
3: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช 2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับมาคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะคลื่นสูง 1-2 เมตรโดยที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดำมาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดิเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับจะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะในทางด้านระนองพังงานะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก้ว

0: ลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1903รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮ
2: ะ
3: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟุตฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อย

เรียนในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลก

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำสองสระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านร่ายเรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนฝั่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
7: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือ เราเอาไว้ดู2เพื่อไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมันที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้เราก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ในไหลทางเขียน
12: ียนออกมาเลยว่า
13: เขียนตีแม็กเลยครับ
12: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
12: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า13.500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยกำจัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม
3: ่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่รุ่งเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขามาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลย

0: นะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
0: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
2: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม

0: ประจำวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำกันเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้

ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่ในคนนึงค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนดูเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: คร
0: ับ ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเอกกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะ

ันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะแ
0: ต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไหวจะออกมาค่ะ

0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
0: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไรที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: ตาลนิดนึง
0: ตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อ

0: หลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มสาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจำบ่ายเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

ระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นพุทธเจดีย์ที่เก่าและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเดิมมีรูปทรงคล้ายสถูปสารจีประเทศอินเดียเมื่อพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระวชิรญาณมหาเถระในขณะนั้นเสด็จทุดงไปพบพระปฐมเจดีย์ถูกทิ้งร้างทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างขึ้นในระยะแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษารูปแบบดั้งเดิมขององค์พระปฐมเจดีย์พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดแต่งบูรณะและสร้างพระเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เจดีย์เดิมเพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถูปเจดีย์จำลองแบบองค์เดิมไว้พร้อมทั้งวาดภาพพระปฐมเจดีย์องค์เดิมอยู่ภายในพระปฐมเจดีย์ประติมากรรมที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาขาวพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งในท่าห้อยพระบาททั้งสองรองรับพระบาทด้วยฐานบัวพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลาด้านซ้ายพระหัตถ์ขวายกขึ้นสูงระดับพระอุระหันฝ่าพระหัตถ์ออกปลายพระอังคุดกับพระดัชนีงอโค้งจดกันส่วนอีก3นิ้วกางออก

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากถึง60แห่งในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

โบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดไฟและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหล

0: สู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนเจ๊เจ๊ฮะเจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้

ระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัติชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัติชมนันณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัติชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิ

ดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเข็มวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 น
ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์องค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเถอะเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
1: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
1: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
2: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
2: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
2: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
5: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
2: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: แล้วไปนอนได้แล้วมั้ย
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหนายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ได
1: ้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถ

0: แต่ว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยนะครับผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
1: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
1: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
1: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
1: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: วิชาชีพ
1: อ
0: ยากทำ
1: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
1: ใช่ในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
1: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
1: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
1: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
1: ีย
0: ว
1: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานว่ามีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
1: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
1: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
1: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักอะไรครับแต่ว่
0: า
1: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
1: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
1: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
1: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
1: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
1: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
1: ือ
0: เปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
1: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่องทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
0: ม
1: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้
0: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
1: ี้
0: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
1: จ
0: ะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
1: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
1: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
1: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
1: ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่
1: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าเออมันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
1: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราเพื่อไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
1: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
1: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม

0: ก็ทำได้
1: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้าง

0: จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
1: กลับเข้ามาสู่รายการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
1: อันแรกคือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
1: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
1: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
1: ้ครับ
2: แทนจันติ้งแบบเดิม
1: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
1: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอยู่เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
1: ครับ
2: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
1: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
1: แล้วเครื่องว่าเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
1: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
1: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
1: ครับ
2: ต
1: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
2: ช่างหายาก
1: คนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
1: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
1: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
1: นะฮะ
2: เหมือนกันเ
1: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
2: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
1: ก็คือ
2: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราแปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
2: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
2: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
2: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
2: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
2: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
2: ใช่
1: ยากมาก
2: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมาก
2: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่แต่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
2: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
2: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2: ใช
1: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
2: ใช่รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
2: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้แนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
2: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรม
1: ม
2: าแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนขนาดอุตสาหกรรมแยกกัน
2: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
2: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
2: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้

0: เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็
1: เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: อ่าครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วยคร
0: ับ
1: การที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
0: ไหมไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
1: ้
0: เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไงอ๋อ
1: ครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกสิกรอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาทรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
1: เกี่ยวก
0: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอาจก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
0: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
0: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ต้องมี
0: ต้องมีครับเพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับตัวสั่งการ
1: เป็นหัวใจหลักเลย
0: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่ใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
0: ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
0: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมใช่
1: ไหนฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
0: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับก็เราก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
0: ใช่ครับผมใช่แ
1: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
0: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
0: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: ครับแต่เรานี่เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
0: ได้ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่ง
1: ช
0: ุ
1: ดคำส
0: ั่
1: ง
0: ชุดคำสั่ง
1: เพื่อถูกต้อง
0: คร
1: ับ
0: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
0: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซนY 3เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ

0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
0: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X 2เซน
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
0: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
0: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
1: ้
0: วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้น
1: เข้ามาใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้เราสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช่คร
1: ับครับ
0: เราจะสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: ครับ
1: ผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนก็เทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี
4: ้
1: ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนก็มีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่ค่ะ
1: ครับก็โอเค
4: พอเราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ก็เป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรก
1: คร
4: ใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะท
4: ุ
1: กคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
1: สบาย
4: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
4: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะ
1: ค
4: แล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
4: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะ

0: หรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับTGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมมาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งกระดูกที่เราเตรียมไว้

อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อาหารคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับนั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ยเรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทูบหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์โดยพอละถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับท่านนี้เราก็จะได้เริ่มแผ่เริ่มต้นเราจะไถแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แผ่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวัง

0: เรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนักแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
1: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: คือการกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้นเมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดเนี่ยเยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดเนี่ยวัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้

0: นี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุกปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเคลียร์ไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเคลียร์ทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมาเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้นะครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องๆนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั้นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสําคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปราณ
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสก

0: กัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาเพิ่มตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
1: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแต่ว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เนี่ยเราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่เห็นมั้ยครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะมาห้ามให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆก็บางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมานี่ครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้โหหอมนะท่านผู้ชมหอมไหมครับโอ้ยโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่สองนี่ก็คือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสเราก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้ไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่1ครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำไม่มากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดมดูครับได้กลิ่นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มๆมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข ่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายกลิ่นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกัน

0: ทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มากัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: ผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันธุ์ไม้ต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน

0: ยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสารบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
3: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
2: ้
3: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
2: และในส่วนของน้องๆคะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
3: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
3: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
2: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
3: ื่อง สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี้
2: นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
3: ป.1
2: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
4: หนังสือเดินทาง
2: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะ
4: ระหว่างเรื่องของตัวเองของงานเรื่องอะไรอยู่คะไปบ้าง
5: ปิงปองไปกับน้องหมีพาโลจิตอาสาค่ะ
4: แล้วพองานเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไ
5: มให้มาเขียนในนี้
4: ให้จดในนั้นของหนู
5: ให้จดในน
4: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
5: ตัวละครมีใครบ้าง
4: แล้วก็อะไรดี
5: ตัวละครทำอะไรบ้าง
4: นัดทำอะไรดี
5: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
4: จดอะไรไปบ้างแล้วคือ
5: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
4: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
5: ใช่อ่
4: านแล้วเป็นยังไง
5: มีความรู
4: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
5: สนุก
4: สนุกค่ะ
3: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้กิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
6: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
2: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
7: สนุกกับพยัญชนะ
2: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
7: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
7: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
2: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
7: 44
2: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
7: 26ตัว
2: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
7: อังกฤษ
2: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
7: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
2: ่
0: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
8: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

0: ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพที่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
3: คือฐานบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
3: .3/2ค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
4: เอาไปห้อย
2: ห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
4: ลาบูบูค่ะ
2: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
4: แล้วก็ขดใบไม้ค่ะ
2: ถามนี้สนุกไหมคะ
4: สนุกค่ะ
2: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
4: ได้ระบายสีค่ะ
2: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
4: ได้กันทุกคน
2: แล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
4: เริ่มทำแล้วค่ะ
2: เสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้ว
2: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
4: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
4: ภาษาไทย
2: ภาษาไทยแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
4: บ๊ายบาย
2: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
5: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
5: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
2: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะ

0: ภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
1: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยดู
2: น้อยเก่งพูดครับ
0: เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุกสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ย
2: ไม่
0: ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกือละการซื้อรำบีมากะกำปองฮัล

0: sini penuh dengan cerita-cerita yang indah. Aku rela gerbang segala.
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
2: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Gerobok 3 sahai.
1: Gerobok 3 sahabat.
0: Ali yakin gerobok.
1: Ali nak makan gerobok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, gerobok mi mak lak lai.
1: Oh, gerobok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot gerob tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Se fak pen rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นแล้ว 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทย

ปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้กี่ก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจําได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่มั้ยมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

อมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้

เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ปรับดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างงี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินหอกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได
2: ้การที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบ

0: อินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

0: เกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นถ้าเรามองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transition G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาหน้าทึ่งหน้าชมหน้าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้ชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: องกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั่นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: น้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

นำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

ผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปฟิล์มทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: นั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: เทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดูลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

ึงตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อนอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซ็ตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับจากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: รียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่า

0: มันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
1: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่างตีผสมให้แป้งเข้ากัน

0: กแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงถ่ายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคาร2ชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียนหน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูน

ั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการร่วมมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มวยไทยคือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบัน

0: นั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสวยงามของลีลาท่ารำท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่าหมัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้งสองฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแปลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินพร้อมมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายทอดเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือเครื่องดีดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นสอด้วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโป่งลางและคล้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโหวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยลอกตูดทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยการบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คือจะเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าในภาคอีสานของเฮานี่ จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกับผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อๆมาก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาแล้วก็เอาไปฝึกเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้รู้จักทวงท่าของการรำมวยโบราณนำนี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้กะเพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นกะเฮ้อการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะอ้อตามพื้นที่ต่างๆนะครับรวม

0: ถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเยอะอ้อเป็นระเบียบอ้อเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮอได้มีหลักสูตรในการเล่นมวยโบราณนําแบบนี้นะครับตรงนี้คือล่ะใครฮึนอันนี้คือในส่วนของผักส่วนของราชการนะครับนอกจากผักส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนหลายๆกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังคือก็มีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิศกันบางทีก็เอามาสอนในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งในส่วนของภาคส่วนก็คืออย่างแถวๆคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่ก็เพิ่นก็ได้ว่าจ้างเอาละม่วยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือเฮามากะทิ่มไปผู้บริหารอีกคนมือเฮามากลับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพ่อตัวเองไปแล้วกะทิ่มไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายโตของกระทรวงศึกษาธิการนําในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
1: ขณะที่ในรัฐบาลอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยในสาขาพละศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝังชีพความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทําสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทําขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็สภาพปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
1: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่รู้จักในเด็กและเยาวชนมากขึ้น
3: สภาพวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมเคารพธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่สิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยเขาถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยคือบรรจุเฮอปลูกฝังแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อยอายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กะยาอีจังน้อยก็เศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสภาพตำบลสภาพอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเฮอปินไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสมาพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเข้ามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเฮอนี่กะสิเฮ็ดเฮอมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮาเนี่ยมีทางสูญหาย

ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รุงศรีอยุธยาชื่อนี้มีความหมายถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่มีผู้ใดเอาชนะได้กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีหนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคม1893และถูกทำลายเมื่อพ่ายแพ้แก่กองทัพพม่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเมื่อวันที่7เมษายน2310ดำรงความเป็นราชธานีของสยามประเทศเป็นเวลายาวนานถึง417ปี

ความรุ่งเรืองของอยุธยามีหลักฐานปรากฏทั้งที่เป็นเรื่องเล่าเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศผังเมืองที่มีระเบียบประกอบกับร่องรอยโบราณสถานศิลปวัตถุที่คงปรากฏเหลืออยู่ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภาษาวรรณคดีคติความเชื่อแบบแผนขนบธรรมเนียมการปกครองยังคงได้รับการสืบสารถ่ายทอดต่อมาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญหลายด้านสู่ชาวไทยในยุคหลังมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และจวบจนปัจจุบันโดยในยะนี้ในสายตาของชาวไทยและชาวโลกกรุงศรีอยุธยาจึงยังคงดำรงความหมายของนามที่ได้รับการสถาปนาไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าอาณาจักรที่ไม่มีผู้ใดทำลายหรือลบเลือนได้แม้เวลาจะล่วงผ่านมาอีกนับร้อยปีนักวิชาการเชื่อว่าก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพุทธศักราช1893นั้นพื้นที่บริเวณนี้ได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครหรือเมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาปัจจุบันปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางสำคัญหลายวัดเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอโยธยาหรือวัดเดิมเป็นต้นเมืองอโยธยานี้คงเจริญรุ่งเรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกพระเจ้าพะแนงเชิงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตพระประธานของวัดพนัญเชิงในปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีซึ่งแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนซึ่งมีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนสามารถสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลายคราวจนยากที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะเมื่อครั้งแรกสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเค้าโครงพระพักของพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ามีเค้าโครงเป็นรูปเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลักฐานจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนพุทธศตวรรษที่20แต่อย่างใด

จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน

0: และนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์กลางของราชธานีกรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบประกอบไปด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีจากสภาพภูมิประเทศดังนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีโดยจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้นส่งผลดีให้กับกรุงศรีอยุธยาดังนี้ 1. ความมั่นคงการที่ศูนย์กลางของราชธานีเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบเป็นปราการสำคัญทำให้ข้าศึกโจมตีได้ยากนอกจากนั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบของเกาะเมืองยังเป็นพื้นที่ลุ่มที่เรียกกันว่าทุ่งต่างๆอาทิเช่นทุ่งภูเขาทองทุ่งหันตราทุ่งมะขามหย่องเป็นต้นในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าท่วมทุ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ข้าศึกที่ตั้งทัพล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาต้องถอยทัพกลับไป 2. ความอุดมสมบูรณ์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงคนจำนวนมากได้นอกจากนี้แล้วยังมีผลผลิตบางส่วนที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย 3. ความมั่งคั่งแม่น้ำที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าทางน้ำระหว่างเมืองที่อยู่ทางด้านในกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ทำให้กรุงศรีอยุธยามีรายได้จากทั้งการเก็บภาษีและการเป็นพ่อค้าคนกลาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

กรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้พบโครงกระดูกถึง130โครงสามารถแยกเพศได้ชัดเจนเพียง93โครงโดยมีโครงกระดูกเพศชาย54โครงและเพศหญิง39โครงผู้ชายที่บ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีความสูงเฉลี่ยที่165ถึง175เซนติเมตรผู้หญิงสูงราว150ถึง157เซนติเมตรคนพวกนี้มีรูปร่างล่ำสันมีช่วงขายาวใบหน้าค่อนข้างใหญ่หน้าผากกว้างสันคิ้วโปนและโหนกแก้มใหญ่เป็นที่น่าแปลกว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีอายุไม่ยืนนักแต่ก็พอที่จะสันนิษฐานสาเหตุได้ว่าในสมัยต้นนั้นมีอายุเฉลี่ยเพียง27ปีอาจเป็นเพราะยังไม่มีการหักล้างถางพงเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพาะปลูกมากนักเป็นเหตุให้มีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียรวมทั้งมักพบศพเด็กทารกมากอาจเป็นเพราะสุขอนามัยยังไม่ดีพอส่วนคนก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยปลายอายุที่ตายโดยเฉลี่ยประมาณ34ปีซึ่งสูงขึ้นจากในสมัยต้นอาจเป็นเพราะในสมัยปลายได้ทำเครื่องมือจากเหล็กซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการหักล้างถางพงได้ดีเพื่อการเพาะปลูกข้าวชายป่าขยายออกไปไกลขึ้นอาหารและสุขอนามัยดีค่าเฉลี่ยของอายุสูงขึ้นหรืออายุยืนขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีโครงกระดูกส่วนใหญ่ไม่พบร่องรอยการเสียชีวิตที่เกิดจากการต่อสู้จนบาดเจ็บร้ายแรงรวมทั้งไม่พบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอาวุธขนาดใหญ่ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการสู้รบจึงกล่าวได้ว่าคนบ้านเชียงสมัยโบราณน่าจะมีชีวิตและสังคมที่สงบสุข

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวลอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
1: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
2: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
3: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
4: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว้
5: อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
6: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
5: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
6: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเปอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเพื่อไว้ยัง เราก็ยังจะตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
6: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
2: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงห์ไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่เจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ้ก็ไปดูข้อมูลเอ้เขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่เนี่ยครับคือมันไม่รอดหรอก
0: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90%หรือ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียนออกมาเลยว่า
12: เขียนตีแม็กเลยครับ
8: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้น

0: นี้ตอนนี้เราตีเป็นกรุ๊ปนะ
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
0: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: บอกว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ย
2: ก่อนฝ
1: นต้องตัดแล้วนะครับ
3: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
4: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว17มีนาคม2550ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่เรื่องเช้าเรื่องลืมทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1

0: 1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
1: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
2: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
3: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างงี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
4: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
5: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
5: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
6: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

ในพุทธศักราช2515ภาชนะดินเผาลายเขียนสีและโบราณวัตถุสำริดในวัฒนธรรมบ้านเชียงนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมจึงได้เกิดกระบวนการลักลอบขุดค้นหาสิ่งของจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งพบในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเพราะเพื่อต้องการสมบัติไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราโดยเฉพาะโบราณวัตถุภาชนะดินเผาลายเขียนสีกำไลสำริดลูกปัดสีสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักฐานสำคัญอื่นๆอาทิโครงกระดูกมนุษย์ร่องรอยหลุมฝังศพหรือชั้นดินทางโบราณคดีโบราณวัตถุเหล่านั้นมีราคาสูงในตลาดค้าโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศจนรัฐบาลซึ่งปกครองโดยคณะปฏิวัติในขณะนั้นต้องออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189พุทธศักราช2515ห้ามขุดค้นทำลายแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครภายหลังได้ประกาศเพิ่มเติมครอบคลุมแหล่งโบราณคดีในจังหวัดขอนแก่นและนครพนมแม้ว่าจะมีผู้ส่งคืนโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงแก่ทางราชการหรือยินยอมให้ตรวจสอบขึ้นบัญชีไว้ในประเทศเป็นจำนวนมากแต่ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าถูกลักลอบนำออกไปนอกประเทศไปก่อนหน้าประกาศหน้าปฏิวัติเสียด้วยซ้ำกรมศิลปากรจึงเร่งที่จะทำการสำรวจและขุดค้นทั้งที่บ้านเชียงและอีกหลายพื้นที่เพื่อให้ได้หลักฐานที่สำคัญก่อนที่จะถูกทำลำลายไปในที่สุดกระทั่งได้เกิดโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตุภวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นมาเลยค่ะปู่ย่าตาายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะ

0: จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
1: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
2: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
3: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้แหละ
2: ลูกพระเจ้าตาก็คือธนบุรี
3: เรียกพ่อตาส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
4: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
5: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
6: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
4: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
0: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
7: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
8: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
6: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
8: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
9: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนอะ

0: นะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
2: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกในทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมทะเบียนเตรียมทะเบียนเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
0: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะและการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
1: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
3: มือแต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจเลย
4: ขอบารมีพระองค
5: ์ได้เมตตา
4: โปรดได้เมตตาลูก
1: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
3: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิดสาธุ
0: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์ก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็น culture hero กลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
7: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
8: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
6: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
5: เจครับ
9: ครับ
5: แฟเย็นเก้านะครับ
9: ครับแล้ววันนี้ทำไมมาถึงนี่อ่ะ
5: ฮะ
9: เดินเล่นมาเที่ยวมา
5: ไม่ก็เนี่ยก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
9: อ๋อแม่สวรีใหญ่มาแม่พ่อตาก
5: ครับ
9: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
10: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตาก็นานนะนอนที่นู่นเลยนอนที่สนามคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
9: ี
5: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
9: เมื่อก่อนเขา19ผม21
5: โอ้วัยรุ่น
9: เลยปี14แต่งงานกัน
10: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ตามันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องไอ้ขนขวายเอาปู่ตางมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
9: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
10: ก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
0: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นอาจจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
5: เดินมาไหว้พระเจ้าตากครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
11: ับเดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
5: ครับมียังไงบ้างคร
11: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
5: ขอพร
11: นะโอเคค
5: ่
11: ะ
5: ต้องใช้อะไรบ้าง
11: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะ
5: คร
11: ับ ค่ะ
5: แล้วเห็นมีดาบด้วย
11: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
5: ชัยชนะ
11: หมายดาบชัยชนะ
5: ครับแล้วผมจัด
11: ผ
5: มเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
11: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
5: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
11: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
5: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
11: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
5: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
11: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
10: เท้าก็ไหว้กระแปรน้ำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
9: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
12: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
13: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมรัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
14: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
15: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอลสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้าคงทนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
0: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
5: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร

0: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระเยซู
1: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
2: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
3: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
4: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: พี่เพชรบุญครับผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
6: ขอได้ครับได้ครับ
5: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
7: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาเลยครับ
8: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
5: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
8: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
5: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
8: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
5: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
8: ใช่ครับใช่คร
5: ับขับรถจะได้ปลอดภัย
8: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแกร่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
5: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็นสีนกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
2: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473อะไรเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่างๆ
1: ชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราช พร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
7: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแค้วคลาดปลอดภัย
2: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
6: ศาลเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองค์ศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี่ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นสัตว์เป็นตาเล็กเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตแตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลได้ก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากสารเพียงตาเป็นสารณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าสารเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
1: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับที่ศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
2: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
1: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคน

0: นี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

ัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตรงนี้เป็นต้นไป

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
0: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางวิชัยเฉพาะพระพักตร์เป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิศพุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4

0: ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
0: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

0: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผม
1: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ
2: ้
4: ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
2: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหนี่เขาเป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
4: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผ
4: ม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช

0: วรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

างด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารพจนไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคตท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่

0: ใหม่ควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

าเนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการ

0: ในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำมาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโนตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

น้องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดี

0: East ครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาระเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนแกนยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้

0: แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดมีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これからあの大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้เป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะฮะเป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ escape building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
5: ここ上がっていきます
3: อันนี้ครับ
5: はい
3: あここから入ってくるんです
5: はいそうなんです
3: ขึ้นมาดูกัน
5: はい
3: เวลาหนีภัย
5: はい
3: ขึ้นมาตรงนี้ครับ
5: あの動画に出てきた
3: ここからです
5: はい
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
5: そうですね。あの特にこの辺りはもうあの海に面しているということで、地元の方々も非常にあの津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
5: あとはあの一時避難所といいまして、はい、あの帰宅困難、あの東日本大震災でも起きましたけれども、
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างเงี้ยนะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ

0: อนนี้เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると
2: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะฮะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึกที่สูงครับ
1: まあ、このエリアに特化してこんなような形でこうここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
2: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
0: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
4: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
2: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
0: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
2: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
5: なのでまあその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
2: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
0: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับ ที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
0: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: จำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: ก็เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง

www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่2ลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบ

0: ทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
1: ขึ้นวอ
0: คางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
1: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
0: โก้มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
1: ได้หวี
0: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
1: ได้แว่นนั่นเองครับ
0: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตี
1: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
0: รักชั่วหามเสาน
1: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
1: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสัพท์ที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
0: ทราบสำนวน
1: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
0: สบายใจเลยนะ
1: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
0: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็น

0: ภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
1: มีโจรครับมีโจร
0: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
1: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
0: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
1: ล้อมคอกนั่นเองครับ
0: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
0: กายอะไรนะ
1: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
0: ขึ้นภูเขานั่นเอง
1: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
0: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับนะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ
1: ๊กใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ

0: นี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
1: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
0: ปะจระเข
1: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
0: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
1: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
0: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: มีจิตกรน้อยกำลัง
0: วาด
1: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่สองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
0: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
1: ภาพสุดท้ายครับ
0: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
1: ี
0: สั่นๆกลัวๆ
1: ม
0: ี
1: กุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
0: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
1: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
0: เป็นหลอกๆนะคะ
1: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
0: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
1: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
0: ทำอะไรนะ
1: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
0: โอ้โหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
1: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
0: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
1: ตีปลา
0: หน้า
1: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
0: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
0: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
1: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: ม
0: ู
1: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่า คู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: หลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2 ็มีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิต นะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิต

0: ภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดนะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห่วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอไพ่ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตนี้จะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยุคต้นตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองป้อมแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงศ์เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงศ์ที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทั้งหน่ว

0: มาก่อนนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปอยู่เราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีองเนี่ยพระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือก็เป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
0: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงเลยว่ามีความเจริญในความค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียง

หลั่นออกไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมแล้วก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพนาการวังเก่านี้เป็นยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรง นะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
4: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
3: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกรอนร้องกรอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
4: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไส้ถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันคล้ายๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสวัสดิ์ปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกตกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักโกราต้มกับนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงา
5: ท่านเก่าเขาท่านเด็กใจอาชุน
4: เอาวันอาทิตย์แปดนายนั้นหนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
6: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
4: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงเลือดตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นพอทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสียังมีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยเสียเลยการ

0: ช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเนตรเบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเนตรเบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็ในหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหนากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
0: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะนายหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ตำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทะลักเป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอก

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรากาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยม

0: ร่วมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรขจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปักใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำก้านหงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่า1เป็นยา2คงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะพ่นก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วมาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงปรับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะลันดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: ที่นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแก่ชีหรือโคแก่ชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะและก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วง

0: จากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
1: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
2: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
3: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
0: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
1: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: ยขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชน

0: าตไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าวอร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาจากไกด์ดัมนาอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชีย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผาตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะ

0: หรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
1: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
3: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
4: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาข้าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้องสี่เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคต

0: ที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
1: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ก็ไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
2: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่า%เนี่ยไม่รอด
3: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
4: มาเลยว่า
5: ตีแม็กเลยครับ
4: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
6: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
4: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไ
3: ม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว17 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขามาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบคนกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมือง

0: ัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
1: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนนึงที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
2: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทําเขาเริ่มที่จะเข้าไปสํารวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทําได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ
0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลยหวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเอง

0: ชุมชนค่ะต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายคมหรือไม่คม
1: หวายฝาดคร
0: ับหวายฝาดฝาดนี่คือคมหรือไม่คม
1: ไม่คมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไป

0: ภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะ
1: วันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
2: ใช่ค่ะไก่เมือง
1: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
2: ิน
1: สดสดได้
2: ได้ค่ะ
1: ฝาดจริง
2: ค่ะ
1: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
2: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
1: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
1: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
2: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะ
1: ระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
2: ์ค่ะ
1: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
2: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
1: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะเขามียาง
2: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
1: คนเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
2: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
1: ต้องให้มันแห้ง
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
2: เติมค่ะเติมค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะ
0: อร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก

โลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผ

0: อะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลาน

านอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฝ่ายหนุมานที่ติดตามม้าอุปการเห็นกุมารผู้หนึ่งขี่ม้าอีกผู้หนึ่งเดินตามก็สงสัยว่าอาจเป็นกุมารสองคนนี้ที่สำแดงฤทธิ์ในวันก่อนจึงใช้กลอุบายแปลงกายเป็นลิงป่านำผลไม้มายื่นให้ตวนสนทนาพอให้ตายใจหนุมานพลันคืนร่างเดิมแล้วโจรเข้าต่อสู้จับกุมไม่ทันให้ตั้งตัวพระมงกุฎตีหนุมานด้วยคันศรกระเด็นไปพระลบหวดซ้ำเข้าอีกหลายทีหนุมานก็สลบไปอีกพระมงกุฎเห็นว่าลิงนี้ร้ายกาจมารยาควรฆ่าเสียจึงสาแก่ใจพระลบทวงว่าเล็งนี้รู้จักนุ่งผ้าน่าจึงจะมีเจ้าของควรมัดประจานให้ได้อายแก่เจ้านายมันสองพี่น้องจึงมัดหนุมานด้วยเถาวัลย์แล้วเอายางไม้เขียนที่หน้าลงอาคมว่าแม้ผู้มีฤทธิ์เพียงใดในสามโลกก็อยากให้แก้มัดได้เว้นไว้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของลิงนี้เท่านั้นเมื่อหนุมานฟื้นขึ้นก็ตีซ้ำแล้วสั่งไปท้าเจ้านายมารบกันครั้นเมื่อกลับไปหาพระพจน์พระสัตรุษก็ไม่สามารถแก้มัดได้หนุมานต้องแบกความอับยศกลับกรุงอยุธยาไปหาพระรามพระรามทรงกริ้วสั่งให้จับตัวเด็กทั้งสองมาลงทันให้ได้หนุมานนำทัพพระพรตไปพบพระมงกุฎพระพรตถามถ่ายนามวงและต่อว่าที่ขี่ม้าร่วมอาจถือว่าเป็นกบฏต่อพระรามพระมงกุฎแก้ว่าตนไม่มีความผิดม้านี้วิ่งมาก็จับขี่ลิงนี้หยาบช้าก็เพียงประจานแล้วปล่อยไปพระรามเป็นใครตนไม่รู้จักแล้วสี่อาหลานก็สู้รบกันพระพรตแผลงสอนเป็นหน้าพระมงกุฎก็แผลงสอนเป็นครุฑไปแก้แล้วแผลงสอนถูกกายพระพรตได้รับความเจ็บปวดและทำให้หนุมานและไพร่พลสลบลงพระพรตจึงอธิษฐานเอาคุณพระนารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเป็นที่ตั้งแล้วแผลงสอนไปเกิดเป็นลมพัดไพร่พลและหนุมานฟื้นคืนสติและต้องพระมงกุฎสลบลงหนุมานจึงโจรไปจับเอาตัวมาส่วนพระลบนั้นหลบหนีไปได้

0: ณผู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค่ะ
1: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คะกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรงนู้น
1: ตรงนู้นนะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขาหนึ่ง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: เดินไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้
1: ตรงไปเนี่ยเหรอคะ
2: แล้วค่ะใช่ติดกระโรงน้ำแข็งนะคะ
1: ได้ได้ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
3: เหรอคะ
1: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
1: พี่จิ๋ม
3: พี่จิ๋มเลยนะคะ
4: ได้ค่ะ
1: งั้น
3: เราไปเลย
1: โอเค
3: ค่ะได้ค่ะ
1: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
1: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
4: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิด
1: นี
4: ่ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิจม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
1: ที่เป็นส่วนผสม
4: ใช่ค่ะพี่เป็นส่วนผสมของเราเอง
1: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
4: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
1: ค่ะ
4: แล้วแกงเนี้ย
1: วันนี้เป็นของเรา
4: ของเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
1: ม
4: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
4: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน่
1: า
4: จ
1: ะได้อะไรในวังหญิง
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
1: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
4: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค
1: ่
4: ต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
1: ขนมเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
4: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
1: หนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
4: ของหวานของ
1: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
4: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
1: ้
4: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
1: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาค่ะ
4: คือ20ชนิดเนี่ยเราถนัด

0: อย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
1: ตอนนี้มีกี่ชนิดนะคะ
0: เป็นร้อยชนิดเลยค่ะ

0: 10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: และทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเอาเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยแต่นี่เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นคู่พักรักจำ
0: คู่พักรักจำ
1: ใช่ค่ะคู่พัก
0: คือคู่พักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอารูปเป็นตัวทดลองให้ดูรูปทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอารูปเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: เรารสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนน่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเนี่ยเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม
1: ่
0: ก
1: ี่
0: ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ปะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจไงฮะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
0: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี
2: ่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบ
0: สวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังทำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
3: ดีค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อหม่อมหลวงดารุณีจักรพันธ์ค่ะ
0: อาจารย์หม่อมหลวงดารุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
3: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
0: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นขอทำด้วยคนนึง
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวอาจารย์นำเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
0: อ
3: ัน
0: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
3: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันที่ใช้ได
0: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
3: ่
0: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
3: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
0: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
3: หมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแ ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
0: กว่าหนูถ้าถูกทานติด
3: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียงกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละเดี๋ยวเขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
0: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์
3: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
0: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนุ่ยแล้วค่ะที่วิ่งเล่น
3: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
0: แม่ช้อยคือของใครหนูจะต้องไปถัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
3: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
0: ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว่า
3: ใช่ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
0: เป็นการทำงานสองมือที่
3: ที่ต้อง
0: ตอนนี้แล้วทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
3: ทิ้งดีให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
0: ปั้นเป็น
3: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
0: เป็นเส้นเหรอคะ
3: ค่ะก็ค่อยๆคลึง
0: เหมือนดินน้ำมัน
3: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
0: เด็กๆเล่นดินน้ำมันบ่อย
3: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
0: อ
3: ๋
0: ออ
3: ัน
0: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลด้วยหรอคะ
3: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
0: นี่แน่กดไว้
3: ใช่ค่ะให้เป็นห้าใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
3: ห้าค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลองคือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องถงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นถงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะแล้วค่ะอาจารย
1: ์ขออนุญาตนั่งนะคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่า

0: เห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: เพราะคือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: ค่ะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอก
0: ค่ะ
1: เสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: อ๋อต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้นี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9มั้ยคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: แล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: พระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำคล้ายๆกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ย คือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่ดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยินทราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได
0: ้เอาหยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่านี่เขาจะ
1: เป็นแป้งห้าหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมัน
0: ห้า
1: ใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยินทราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมรู้แล้วว่าต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทําขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะ ันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงมั่ง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: พร้อม
1: ของกินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเคอ่ะไปไปไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: กลัวตกน้ำมากกว่า
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้อง3อย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานี่ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่างนี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี้
1: คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ปะหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ปะหนึ่งว่าประหนึ่งว่ายามโนฮะยามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิ่มสลิ่มเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีนะฮะ
1: สลิ่มนี่ไม่ใช่
0: สลิ่มไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัด แป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าว มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: พอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตี
0: ้
1: กับอีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตี้กับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบนี่เราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนและปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้ง2อย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตี้ก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่า
0: แต่ยังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ่าย่าหยา
1: บ้าบ
0: ่าย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ย

0: อาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทําเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลอินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิมนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกว่ากั๊กในหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่าหนึ่งกั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยแล้วการที่4ก็จะทุบใหเป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มๆไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาพนรเศษเป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนำสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมในเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็ต้องกินสลิมแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิมเนี่ยวิธีให้ความเย็นหนึ่งก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: ถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็อ้อมันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นะหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: อีนะเรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
1: เพื่อที
0: ่เช่นชื่อหมา
1: ว้ายมีจริงเหรอคะ
0: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมามีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่นครวัด อันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะผีชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ยเนี่ยนะ
1: อันนี้หนูเคยได้ยิน
0: ขนมไข่เยี่ย
1: เ
0: นี่ย
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยนะท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
1: อ๋อใช่เหมือนคุกกี
0: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
1: เพราะว่าทอดนะใช่ไหมคะ
0: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันหนึ่
1: ง
0: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดเลยก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วยตะไล
0: ก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่หลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลทั้งหลายทั้งหมด

0: มคะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดอะค่ะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีฮะ20-30 ปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดี

0: ีเรื่องของการจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อให้เป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
1: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
0: ลอยแก้ว
1: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่
0: อม
1: นะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
0: ให้เย็น
1: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
0: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
1: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
0: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอคะ
1: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
0: นะใส่ตามไอศครีม
1: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
0: พอ
1: กันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
0: ำ
1: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะฮะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
0: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
1: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยิงรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายฉงนของเรามี Facebook แล้วเย
1: ้ดีมาก
0: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาหน้าทึ่งหน้าชมหน้าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั้นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ไต่ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟอง

0: ไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
1: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

นำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมๆเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมหนามเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: ั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกลองแยกพักไว้

0: มาเทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกลวยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกลวยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

เตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อนอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

ล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไป

0: เนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับ
1: จากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

ำพามาสาวขูดให้กลายเป็นเส้นฝอยและเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกันคุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับเติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่างตีผสมให้แป้งเข้ากัน

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงถ่ายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทศกัณฐ์แค้นใจที่องคตเข้ามาสังหารทหารของตนได้ถึงในเมืองก็เกิดความละอายระคนกับความแค้นแสนสาหัสจึงคิดได้ว่าตนยังมีฉัตรแก้วพิชัยโมลีของท้าวทาดาพรหมผู้เป็นอัยกาหรือปู่ทวดที่ทรงมอบไว้ให้ป้องกันกรุงมารอีกคันหนึ่งจึงให้ยกขึ้นตั้งเสียฉัตรนี้มีอนุภาพยิ่งเมื่อได้บูชาแล้วอัญเชิญขึ้นปักบังแสงอาทิตย์จะบันดาลให้ข้าศึกมองไม่เห็นแต่ฝ่ายตนกลับสามารถแลเห็นศัตรูและฆ่าฟันได้โดยสะดวกเพราะดินแดนข้าศึกจะมืดไปทั่วพระรามเห็นท้องฟ้ามืดผิดปกติจึงตรัสถามพิเภกพิเภกก็ทูลเรื่องฉัตรแก้วให้ฟังแล้วทูลแนะให้หาผู้ไปทำลายฉัตรนั้นเสียสำหรับการครั้งนี้สุครีพขออาสาครั้นสุครีพเหาะมาถึงกรุงลงกาและเห็นฉัตรตั้งสูงตระหง่านอยู่กลางเมืองทั้งเห็นทศกัณฐ์กับมเหสีและหมู่พระสนมล้วนอยู่บนฉัตรสุครีพเห็นว่าหากตนเข้าสู้กับยักษ์ก็จะเป็นศึกใหญ่จึงร่ายเวทบังตาบรรดายักษ์ไว้ไม่ให้เห็นแล้วจึงนิมิตกายให้สูงใหญ่มาจนถึงฉัตรแก้วยืนอยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์แล้วจึงคลายมนต์ปรากฏกายให้เห็นสำแดงฤทธิ์กวาดแกว่งพระขันทยานยุทธขึ้นหักฉัตรแก้วทันทีเท้าถีบถูกกายขุนมารเพนทยานฉวยยอดฉัตรได้หนาวลงด้วยกำลังว่องไวหักฉัตรพิชัยโมลีทศกัณฐ์กับมเหสีพร้อมทั้งนางสนมกำนันต่างตกลงสู่พื้นแล้วสุครีพใช้เท้าคีบมงกุฎของทศกัณฐ์กลับมาถวายพระราม

0: สามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสารบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
3: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
2: ้
3: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
2: แล้วในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
3: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงใน
3: แบบ
2: ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไป

0: การยังไง
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี้เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.1 ป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางค่ะนี่เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของงานเรื่องอะไรอยู่คะบ้าง
2: ปิงปองไปกับน้องหมีพาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะ
2: มาเขียนในนี้
0: ให้จดในนั้นของหน
2: ูให้จดในนี้
0: ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรที
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: นะทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กำลังอ่านใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไง
2: มีความรู้
0: มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกค่ะ
3: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
4: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปกันค่ะ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
0: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
5: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
5: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
0: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
5: 44
0: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
5: 26ตัว
0: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
5: อังกฤษ
0: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
5: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
0: ่
6: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
7: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่

0: รียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
3: สื่อสารบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
3: .3/2ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
4: เอาไปห้อย
2: ห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
4: ลาบูบูค
2: ่
4: ะ
2: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
4: แล้วก็ผลไม้ค
2: ่
4: ะ
2: ถามนี้สนุกไหมคะ
4: สนุกค่ะ
2: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
4: ได้ระบายสีค
2: ่
4: ะ
2: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
4: ได
2: ้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
4: เริ่มทำแล้วค่ะ
2: เสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้ว
2: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
4: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
4: บ๊ายบาย
2: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะ คุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
5: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
5: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
2: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
6: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืน

ียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะส่วนทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยคะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยดู
2: น้อยเก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกึลัดการซื้อรำบีมากะกำปงฮัลลามานกูดีสินี้บรรณูดึงันจูริตาจูริตายังอิดาอากูเรลลาเกอร์บังซูกัลลา
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Gerobok Sam Sahai.
1: Gerobok Tiga Sahabat.
0: Ali yakin gerobok.
1: Ali nak makan gerobok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, gerobok mi mak lak lai.
1: Oh, gerobok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Thang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot grob, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Se fak pun rak. Thung lek hop thung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้มีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำรา

วิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนัก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึง

0: ครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยของซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนของความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้กี่ก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรื่องว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

หมอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือ

่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยแต่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกเนี้ยที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินพวกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

เมืองคูบัวตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากถึง60แห่งในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

โบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในซ้ำเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการ

0: พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นพุทธเจดีย์ที่เก่าและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเดิมมีรูปทรงคล้ายสถูปสารจีประเทศอินเดียเมื่อพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระวชิรญาณมหาเถระในขณะนั้นเสด็จทุดงไปพบพระปฐมเจดีย์ถูกทิ้งร้างทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างขึ้นในระยะแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษารูปแบบดั้งเดิมขององค์พระปฐมเจดีย์พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดแต่งบูรณะและสร้างพระเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เจดีย์เดิมเพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถูปเจดีย์จำลองแบบองค์เดิมไว้พร้อมทั้งวาดภาพพระปฐมเจดีย์องค์เดิมอยู่ภายในพระปฐมเจดีย์ประติมากรรมที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาขาวพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งในท่าห้อยพระบาททั้งสองรองรับพระบาทด้วยฐานบัวพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลาด้านซ้ายพระหัตถ์ขวายกขึ้นสูงระดับพระอุระหันฝ่าพระหัตถ์ออกปลายพระอังคุดกับพระดัชนีงอโค้งจดกันส่วนอีก3นิ้วกางออก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2

วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตาก

0: ั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
1: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
2: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
3: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
4: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้นะ
3: ลูกพระเจ้าตาก็คือธนบุรี
4: เรียกพ่อตาส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
5: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
6: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
0: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
5: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
1: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
2: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
7: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
8: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
0: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
8: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีต ตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทาง

0: ฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
1: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
2: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
0: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมเสบียงเตรียมเสบียงเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
1: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าและท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเพราะการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
2: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
3: แต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
4: ขอบารมีพระองค
5: ์ได้เมตตา
4: ได้เมตตาลูก
2: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
3: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิด
1: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์เพราะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นCulture Heroกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
7: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
8: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบน

0: อาหารบนไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
1: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
2: เชิญครับ
3: ครับ
2: แฟเย็นเก้านะครับ
3: ครับแล้ววันนี้มาถึงนี่อ่ะ
2: ฮะ
3: เดินเล่นมาเที่ยวมา
2: ไม่ก็นี่ก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
3: อ๋อแม่สองเวียนใหญ่แม่พ่อตาด
2: ครับ
3: พ่อตาดกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
4: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตาก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
3: ี
2: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
3: เมื่อก่อนเขา19ผม21
2: โอ้วัยรุ่นเลย
3: ปี14แต่งงานกัน
4: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ตางมันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องไอ้ขนขวายเอาปู่ตางมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
3: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
4: รับถือก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
5: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบนึงในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดน่ะว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
2: นำมาไหว้พระเจ้าตากอะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
6: ับเดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
2: ครับมียังไงบ้างคร
6: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
2: ขอพร
6: โอเคค่ะ
2: ต้องใช้อะไรบ้าง
6: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะค่ะ
2: แล้วเห็นมีดาบด้วย
6: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
2: ชัยชนะ
6: ดาบชัยชนะ
2: ครับแล้วผมจัด
6: สักอะไร
2: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
6: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างนี้ค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
2: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
6: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
2: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะครับเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
6: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
2: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
6: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
4: เท้าก็ไหว้กาแฟดำแล้วถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
3: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
0: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
7: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมลัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
1: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนน่ะก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
8: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอลสิบพูดถึงเสด็จพ่อร.5อะไรแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
5: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
2: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ ราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์

0: สูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
1: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวร
0: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
2: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
3: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
4: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามมาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: พี่เพชรบุญครับ
6: ผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
7: ขอได้ครับได้ครับ
6: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
8: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับ
9: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
6: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนปิดตรงนี้ว่า
9: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
6: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
9: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
6: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
9: ใช่ครับใช่ครับ
6: ขับรถจะได้ปลอดภัย
9: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแกร่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
10: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพรานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
2: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473เลยเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่างๆ
0: ชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีมาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
7: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
2: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
11: ศาลเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองค์ศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี่ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นศาลเพียงตาเล็กๆเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตแตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครปูสาสีไร่ก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากศาลเพียงตาเป็นศาลณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมซ้อยไปว่าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
0: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
2: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
0: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
3: อ
4: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้าน มีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกาย